了大月岁那给那尊岁长哦也那年

ยะเจ้าอย่างจังเจ้าเวียนฟิงเชียงยูนเมาเจ้าเจ้ากองเมามานะเส้นเจ้าเวียนมานะมา

生啊红为壮壮啊天中啊天后古那朝天地啊为阳照耀长啊

สนะเมาเมาเอตัวเอาเหล่าควางสิ่งโซเอาไว้เอาตาเอาเดียว

就天地哦会装满装了哦满哦。

年放假冇会陪家上哦，多年没叫夸为搭帐安哦，有这度那云落地在哦，多高。

0: 高，东张
1: 国
0: 长哦，为他娘那真哦，但你在中啊的发马牛不拉为乱圈哦，为做佛才哦。

牛真奶那段发展哦神哦到那没大牛没最神跳楼飘那村干庄哦没接你哦跳哦

0: 吹
1: 咋
0: 吹咋闹家嘛楼你包

ยามหิวทานาปีนมาแล้วหันตาก่อเวปองอาเต่าขันเสียวยินเอาค่อยงานเอาเวจงอามาเป็นมานะเอาเส้นเอา

这不安啊吹老靠断哦有毛病准断毛诺病准断靠年心哦แปลงมาเอาไว้เจ้าเนี่ยเนาะมา

那这我长哦有有卑微家

年买业哦哟，就年就端为没那干啊，早饭也轮哦呀喂，人嘿哦喂见你那哦跳。

君啊，就发展啊，您啊，拉萨维君红就发那轮哦，有爹，有爹啊，没你娘，咱走见了。

趁下朝当晚啊哦娘有那半位见啊到位黄心啊在黄心

京都这门啊端淘汰门啊一啊淘汰哦哦就

ยามหิวทานอาปีนมาแล้วเบลฟังเขาฟังอาข้าวิจงอามาไม่เกินนะโยฟันอาจิน

เอออนามาตรงเตรียมเอออีจอยอีจอยเก่าโลซานาเสียวสินโลชุยรอยเยียไปตรงตวงเฟียวหอเนี่ยเวนโอนำเนียวจานาแหงโอเวนโอฟิโอข้าตัวเวทนาจา

เลียมาเอมาตัวเอาไว้เจียนีนอเชียวกงโปไว้ยามตีอย่ากงโปไว้ยามาติงเข้าเจียจ้าเสียนนาตวางเป็นนานเอาไว้โยตาอลินนอเจ้าต่อไปเสียวหน้าหยวนย้ำเท้าเป่าแปลงสิ่งขนเฟ้เอาไว้หล่อเยี่ยมโอ้จีวอ

0: tô na na no we mau nha no jio
1: รู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพินโยรุ่งสมัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัตนิคมเตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
5: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัตนิคมเตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนถึงเกณฑ์แจ้งเตือนภัย
6: จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำในบริเวณแม่น้ำคลองยันตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะบริเวณสะพานเชื่อมต่อหมู่ที่6และหมู่ที่10หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนถึงเกณฑ์แจ้งเตือนภัยขณะที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านบางจุดจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้การสั่งการของนายจุมพจน์วรรณจัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับให้อำเภอคีรีรัตนิคมหน่วยงานปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มเฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของมีค่าสัตว์เลี้ยงไว้ที่สูงพร้อมตัดกระแสไฟฟ้าบ้านที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเด็กเล็กไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หรือสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ตลอด24ชั่วโมงดารารัศมีศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่ามอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทุกภัยพร้อมสั่งการเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
7: นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายอมรเทพปรีดคำรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าเพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำลงพื้นที่พบพี่น้องประชาชนชุมชนผู้ประสบภัยเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนรวบรวมข้อมูลความเสียหายและมอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานรวมถึงน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อต้องการส่งต่อความห่วงใยจากทางจังหวัดพังงาถึงพี่น้องประชาชนพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายทางด้านครัวเรือนพืชผลทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อประสานการช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการโดยเร็วที่สุดจันทราสุขนุชสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุลอบวางระเบิดและลอบยิงรถเจ้าหน้าที่อส.อำเภอสุขิรินทร์พร้อมกำชับคุมเข้มความปลอดภัยและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บ้านบารูกายาอิงตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินทร์เพื่อตรวจสอบจุดเกิดเหตุลอบวางระเบิดและลอบยิงรถบรรทุก6ล้อของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้สมาชิกอส.เสียชีวิต2นายได้แก่อส.อิรินแก้วระวังและอส.ณัฐนันท์แก้วสุโพและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก16นายผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้รับฟังรายงานผลการตรวจสอบเหตุการณ์พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและป้องกันการก่อเหตุซ้ำขณะเดียวกันได้สั่งการให้ชุดสืบสวนสอบสวนและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วพร้อมดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00
4: น.ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ติภัณฑ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดจ้า
2: โอ้พูดโชเปอร์
1: เหมือนสุนค่า
2: ก็กว่า
1: เนาะจง
2: ตัวดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจงานนับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่หนักเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์北夷种蒙莫吉豆沙古那旺泽泰杜提乌啊到这北雪浪这浪lũ xua tô xa lùng đầu bế hải nền môn
2: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิด

0: โลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
3: ็เล่งตือสังเร็งโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ทงเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร็งนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่ลอชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

จ้าเจ้ากิโลเฮิรตมากูอ้อเจ้าดาวจนไม่สวดเลยกูไม่ปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอนูนัวเจกูกูหวังฮัจจาสหัตตาไม่สวดเลยยูลุงทูกูย่ออ้อพงยืดเถ่าปีมองจู่จัวเถ่าเศร้ามาอ้อนได้นัวเจกูยศช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าฮัตตานูนัวเจกูจัวเกาลูกชัวจัวไม่สวดเลยเต่าหนอเสืออ๋อย่อฮัตตาเล่งถือมั่วสูเจ๋งแจ้งกลางจืนัวหล่อไม่ดาวสู่ต้องมองสุนชาเม่วิย่อฮัตตากูชิย้อนจวนดักสู่ต้องจัวหล่อเจยัวจืนมั่วเล่งถือลูกใจไม่เลยสู่ต้องเจกูกูช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนจืนัวเจไปสวดเลยมองกล่องกี้หล่อใจอ้วกี้จวนจืนมอง

ส่วนซือหนัวเจกุยมัวชื่อขั้นตอนย่องย่องหยีอวนได้กือหยวนนอดชายยอดจัวชวดชวนูจะหลุดถังจัวสวดเล่าเตาเป้าอย่างที่อีย่อยจู่เตาเฮาเล่เจ้าเล่กือยู่สังเฮาตั้งชื่อมาหยวดจู่เตาร่างจุดท้อเฮายอดเล่กังจื้ออวดไตเล่อวนได้กือยู่หยกหัวซ้อนเดาอย่างที่อ้อย่อหัตตาเสาเหล่านอดเจยจู่เตามองซาฉังดูอีหยกปลาสะเล่อวดจัวอยู่ลุจีเป้าหัตตาลูสือหอตือยอสือหอตือสือหอตือยอสือหอเสาจะอยู่สะเลเตาเสาลอสือยอนเนาะชวดชวนนู้ยอดชวนลูสือหอเดาอย่างที่เปยยออยู่ยอจู่เตาอวจูเถากือยู่เสาเหล่าสือเลยอจู่เตากี้ลอสือยออวเตคลังหนูคือยอดชวนหูว่างหูใจฮะสะเลปังอวจัวจอกล้ามเนื้อนือตื่นตัวเตาเล่ายอยอจู่เตาบ้างพลวดชายจูกวดร่องจูอ๋อสายนอจอมอฮัดจอกังซือกือยอดซูฮูจอมอซือยัวจู่เตานอเต้โปรตีนฮัดจอใหญ่อาหารลูปังจั่วซัวยูทูเข้งฮัดจือยอฮาตานอหมอตังหลอมายัวจู่เตาเตากี้อิญอปลาลอซูยออัวจูอิญอปลาเอเลมังยอกอจอซะเลยัวปังจั่วควบคุมจอกังซือกือยอดซูฮูยูลุจีเตาซงฮาปังจั่วอัวซัวยูเลระบบย่อยอาหารหนือจงกลกโอ้ฮะเบาเล่หนัวซื้อมั่วเป็นสื่อกืออยู่อวดซัวอยู่ลุจีจงเหล่าเจกูกูซัวมั่วร่างลูกเป้าหนัวจะลือถังคาซัวไปสวดเหล่าเตาเป้าเล่หนัวเอซวนซื้อหนัวเจสวดเหล่าจอกังจูกูกงกี้เหล่าใจอวกีซวนซื้อมงลูช่างตองดอกลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เถาอู้กือยอดซวนดอกช้างเผือกต่างชื่อนัวเตาย้ายมุงยอดส่วนดอกจู้กีต่อกลางลู่เจงเดาโรงเรียนปริ้นจู้กีรัตนโกสินทร์ข้าวปากซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมงอีปัวเม็ดยวนยอดซัวช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชั้นหลังคาสินจั่วยอดชื่อปู่กังกีเดาจัวเหียดเทียบร้านเหล่าลู่เดาตุ้มเบอร์สุต้งศูนย์จั่วอีศูนย์จางจาวจั่วศูนย์จื้อยางลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยัวของเต้าเนอ

0: No.
1: Oh,

I'm not going to be able to do that.

Yeah.

I am a

0: 不情要你呢
1: 要天好情要天如现在的你们到底有没有
0: 这好一起再去努力
1: 再去到了小一步再去努力

อีจองน่าจะกูดีนิ่งจังสวดเล่าลูกเสือหอยตังเล่าเจ้ากูว่าจองดาวจะไม่สวดเล่ากูไม่ปังชังกังสุดต้องจัวฮัลโลมงดอกลูกเสียงเจ้งใหม่ฮามีกูลุนทุกุญย์อวพงยือเถ่าปีลูกจูจัวเถ่าสาวลูกเสือหอยตังเล่าเจ้ากูยัวสาวสุดต้องจัวใช้ยาเลยหนัวหลอกซื้อไปเลยมังจอดกังโลซึนจืดกลัวจัวเถ่าลูกเสือหอยจืดเต็งจูเจ้าเต็งฮะเก่าช่างเต็งจูเก่าหยีเต็งย้อจัวชัวชัวนูเอนูนัวเจียวสาวสูต้องจัวใจจาริงหนัวหลอกซื้อท้อจัวกว่าไม่ชัวชัวเล็งชัวโตจวนซื้อจู้กินนอกกลางย้อรงย้อรงสวดเล่า

ก็มูตาตื้อก็มาลีตัวน้อไอหนูเดาดาจึงตู้เจอหนึ่งหายเจ้าป่าหนูหอหนึ่งเตะหายเตี้ยก็ย่อไอตอนตัวหนู

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะจ้า
2: โอมิโชเปอร์
1: เหมือนซุนค่ะ
2: บอกว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
5: ็สปสช.ก็มาเกตุชูเคลเลอร์ปัญญาเปล่าอันนี้คือชีสุอกุดอชัววัคซีนคอติบัตยักมากกว่าตามาเจอกิจาสาสุยชูสุยจาตาชาชิเชอร์โซลสุยโกลปู HIV สุปูลอไวรัส B.C มากกว่าตาชาสาดอสุยโกลติเตอร์สุยคนนูปูอักโลติเตอร์มากกว่าโรคซึมเศร้าวันโรคมะเร็งกอกปูมะเร็งหนูมะเร็งผีปูทอกันแหละสุปูเฮตาเซญาเลตรอเชื้อโรคสมองเสื่อมมากกว่าลอเกกิจาอันหนูดาเวตามมากกว่าสุยชูสุยจาและกิจาดาเวดอตาตรอเชื้อ HIVซีกว่าอาทอและไซด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิแม053-285-355ไซด่วนกมทู1600และไซด่วนสุขภาพจิต1323เลิกปากก้องกันเดียวก่อนนี่ล้อง
6: ดอปูแวบปักหยอบโพในเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก่อจะแตะเวกิแม่แต่ตอนใหญ่อีบอบบาเน่บาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออกจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่ก็โทนลีกจานยิ่งชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเชอก็ตอบเปอร์ปากระลือปากระยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดก็เห็นเหล่านั้นและตาสูมือซ้ำมือตาก็เจาะตาแลกแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกนาหล่อเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้เมื่อเช้าเปิดดับเบิลแวมกาพัตติพือพีก็กันเนาะบาตกอลอซาเดียพอมลาวารัญญาไฟเพโรดแผลเลวิทยุกลือลอกระชแตวีกีแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ตาเชกตอนเลเปอร์ปากลือปากกย่อแผลเลวิทยุคลื่น AM ตะกะโทลิกยานุ้ยชื่อคือกิโลเฮิร์ตซ์กันนาดอลเลอร์ออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM1476KHZ โอแกสกอลอซาเนาะตาเชื่อกันต่อเลยคุยนารีและตือเลอร์อนาริติชีฮาลาคอปาคือนารีและตือเลอร์นุยนารีเนาะเดอร์ตินิยายนี้ตินิแฮตุลอคอเชอร์ดอปเวเมือกาพาติพือพีซีสโดบามือจาตาสุมุซามือตากระจอตาบอบาเลือกแฮเต้คือนานีโอติจาลอดิจลอโอแกสกอลอซาตาเชกตอเตือนาเดตอปุอีเนาะกันนาตาสุมุซามือและสกอเนาะ

0: ที่อำเภอกระปงและอำเภอคุระบุรีเริ่มคลี่คลายแล้วขณะที่จังหวัดกระบี่เกิดฝนตกบริเวณเทือกเขาพนมเบญจาส่งผลให้น้ำหลากลงสู่คลองสายสำคัญและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองในอำเภอเมืองและอำเภอเหนือคลองปภ.ได้ส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองทราบล่วงหน้าปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วหากไม่มีฝนตกเพิ่มคาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็วๆนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตือนภาคการผลิตรับมือวิกฤตทรัพยากรน้ำแบบทวิภาคเร่งบริหารจัดการความเสี่ยงอุทกภัยเฉพาะพื้นที่ควบคู่กับการวางแผนสำรองน้ำต้นทุนในช่วงหน้าแล้ง
1: นายปรีดาวัชระเทียนสกุลรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.และประธานสถาบันน้ำสิ่งแวดล้อมและ Climate Change เปิดเผยว่าภาคอุตสาหกรรมของไทยมีความจำเป็นต้องยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำแบบทวิภาคอย่างรัดกุมและเป็นระบบโดยในระยะสั้นผู้ประกอบการต้องเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและอุทกภัยเฉียบพลันในพื้นที่เสี่ยงซึ่งสถานประกอบการควรเร่งดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำแนวคันกั้นน้ำและทบทวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อเครื่องจักรระบบไฟฟ้าและสายการผลิตขณะที่ภาคอุตสาหกรรมต้องไม่ละเลยการวางแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำในระยะยาวเนื่องจากข้อมูลทางสถิติบ่งชี้ว่าปริมาณฝนสะสมระดับประเทศยังคงต่ำกว่าค่าปกติถึงร้อยละ10โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานการผลิตที่สำคัญระดับประเทศอย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ประกอบกับภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่แม้อยู่ในระดับร้อยละ72แต่เมื่อเทียบแบบปีต่อปีกลับพบว่ามีปริมาณน้ำต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาสอทจึงแนะให้สถานประกอบการทุกแห่งเร่งประเมินสัดส่วนความต้องการใช้น้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนพร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุก3ระดับได้แก่ภาวะปกติภาวะเฝ้าระวังและภาวะขาดแคลนควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำหมุนเวียนอย่างสูงสุดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: เรียนฟรีจะฟรีจริงไหมครูจะมีเวลาสอนมากขึ้นหรือเปล่าและเด็กทุกคนจะได้เรียนในแบบที่เหมาะสมกับตัวเองหรือไม่วันนี้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่กำลังเข้าสู่ช่วงรับฟังความคิดเห็นรายมาตราโดยมี7เรื่องสำคัญที่ประชาชนควรจับตา 1. เรียนฟรีต้องเรียนฟรีจริงไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ครอบครัว 2. เด็กทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม 3. ลดงานเอกสารคืนเวลาให้ครูได้สอน 4. ผู้เรียนผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วม 5. เปิดทางให้นักเรียนตามความถนัดไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกคน 6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 7. ให้โรงเรียนมีความคล่องตัวปรับการจัดการศึกษาให้เหมาะกับบริบทของตนเองแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งที่เขียนไว้ในกฎหมายต้องเกิดขึ้นจริงในห้องเรียนวันที่19กันยานี้จะมีเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะอนาคตการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบข่าวสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐ ลงนามบังคับใช้กฎหมายคว่ำบ

0: รัสเซียฉบับใหม่เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจากการที่รุกรานยูเครนโดยมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมพลังงานและการทหารของรัสเซียรวมถึงกองเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียที่ใช้หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรเพื่อตัดแหล่งรายได้ที่รัสเซียนำไปใช้ทำสงครามกฎหมายดังกล่าวยังเรียกเก็บภาษีสินค้าจากประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของรัสเซียและมอบอำนาจให้ประธานาธิบดีทรัมป์ในการกำหนดมาตรการทางภาษีซึ่งอาจยังมีผลบังคับใช้แม้จะหมดวาระในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วก็ตามทำให้เกิดความกังวลว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจใช้อำนาจจากกฎหมายดังกล่าวขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศอื่นในอนาคตด้วยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มองค์กรชนพื้นเมืองและภาคประชาสังคมในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียยื่นฟ้องประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกล่าวหาว่ารัฐบาลอินโดนีเซียละเลยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นซ้ำทุกปีซึ่งขณะนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบ11ปีและอาจลุกไหม้ต่อเนื่องไปถึงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยการพิจารณาคดีครั้งแรกจะมีขึ้น7ตุลาคมนี้ทั้งนี้เมื่อปี2559มีประชาชนเคยยื่นฟ้องประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียในขณะนั้นพร้อมกับรัฐมนตรีและรัฐบาลท้องถิ่นจากการรับมือเหตุไฟป่าในปี2558แม้ศาลชั้นต้นตัดสินให้ฝ่ายผู้ฟ้องเป็นผู้ชนะคดีแต่ต่อมาศาลสูงสุดกลับคำตัดสินในปี2565หลังรัฐบาลอินโดนีเซียยื่นขอให้ทบทวนคดีดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึง20กันยายน2569ฉบับที่10ในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคกลางและภาคใต้ทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วง 19-20 กันยายน 2569 พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณกาญจนบุรีราชบุรีและอุทัยธานีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.13 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:50 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 29 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
1: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
1: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
3: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคน

ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนรายการที่จะนำเอาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมาอ่านให้ท่านฟังได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนำเสนอผ่านทางรายการนี้นะครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.แต่ละวันจะมีเนื้อหามีรูปแบบของหนังสือที่แตกต่างกันออกไปนะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติพงศ์สุเทพและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับเรื่องสั้นของเราก็หลากหลายเลยทีเดียวนะครับอย่างช่วงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสั้นในแนวของนิทานนะครับส่วนเล่มหน้านะจะเป็นเรื่องในเรื่องสั้นในแนวไหนเนี่ยเปิดรับคำเสนอแนะจากท่านผู้ฟังอยู่นะครับก็บอกกล่าวกันมาได้เลยนะฮะอยากจะฟังแนวของนิทานแบบนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นในรูปแบบของบันเทิงคดีนะฮะในรูปแบบของกึ่งวิชาการนะครับเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีเรื่องของบันทึกความนึกคิดอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็บอกกล่าวกันมาได้เลยนะครับนะหรือว่าใครมีชื่อหนังสืออันนั้นก็เป็นอีกข้อแนะหนึ่งนะครับก็บอกเป็นชื่อหนังสือมาก็ได้นะครับในช่วงนี้นะฮะท่านผู้ฟังบอกว่าเอเนี่ยทาง1414เนี่ยไม่ได้จัดกิจกรรมแบบพบหน้าค่าตากันนานแล้วนะก็เห็นจัดอยู่แค่ช่วงของสมัชชานะปีละครั้งนะครับนะแต่ก่อนนี่มีการจัดเวทีตามภูมิภาคต่างๆด้วยนะครับนะเดี๋ยวนี้อยากจะให้กลับไปจัดอีกนะอยากจะให้ไปตามจังหวัดต่างๆอีกนะครับก็รับข้อเสนอไว้นะครับนะทางทีมงาน1414 plus ทางมูลนิธิคนตาบอดไทยก็น้อมรับข้อเสนอเอาไว้แต่ว่าข้อสำคัญก็อยู่ตรงในเรื่องของความพร้อมนี่แหละนะฮะความพร้อมด้วยประการต่างๆความพร้อมในเรื่องของเวลาในเรื่องของทรัพยากรในเรื่องของกิจกรรมนะที่มีอยู่เนี่ยบางทีสับหลีกกันได้ไหมนะครับนะมีช่วงของเวลานั้นต้องทำกิจกรรมนั้นเวลานี้ต้องทำกิจกรรมนี้นะฮะก็อาจจะต้องไปดูในเรื่องของแผนกันแต่ว่าท่านผู้ฟังถามมาก็นะเอาว่าเป็นมีกึ่งข่าวดีสำหรับท่านที่ถามมาก็แล้วกันนะครับท่านบอกว่าอยากให้ไปจัดที่ต่างจังหวัดนะอยากให้จัดกิจกรรมแบบเจอหน้ากันที่ต่างจังหวัดนะเราจะมีกิจกรรมเจอหน้ากันนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าครั้งนี้นะจะไปจัดในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับที่เขาจะมีการจัดกิจกรรมกันตั้งแต่23ตุลาไปจนถึง1พฤศจิกานะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับก็ไปเขาจัดกันทั้งวันเลยแต่ว่าทางมูลนิธิคนตาบอดไทยเนี่ยนะครับจะไปจัดกิจกรรมบนเวทีแบบพบปะกันนะครับทั้งอาสาสมัครทั้งในกลุ่มของสมาชิกนะกลุ่มของผู้ที่สนใจที่ไปร่วมงานอยู่แล้วนะฮะไปร่วมงานสัปดาห์หนังสืออยู่แล้วไปเที่ยวงานสัปดาห์หนังสืออยู่แล้วเนี่ยนะก็อาจจะแวะเข้ามาพูดคุยกันนะครับนอกจากบูธที่ไปออกที่เราจะมีไปออกบูธแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีกิจกรรมบนเวทีด้วยเดี๋ยวกิจกรรมบนเวทีเนี่ยตอนนี้เขากำลังวางแผนกันอยู่นะฮะวางแผนในรายละเอียดต่างๆกันอยู่นะถ้ามีความคืบหน้าชัดเจนขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยผมจะนำมาแจ้งในรายการนี้นะครับก็เชิญชวนกันไว้ล่วงหน้าก่อนเลยว่ายังไงไปเที่ยวงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับ23พฤศจิกาถึง1โทษ23ตุลานะ23ตุลาถึง1พฤศจิกาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับนะไปเยี่ยมชมบูธของมูลนิธิคนตาบอดไทยกันส่วนเรื่องกิจกรรมบนเวทีเดี๋ยวเอามาบอกกล่าวกันอีกทีนะครับเอาละครับกลับมาที่หนังสือที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับเรื่องราวของรวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2นะครับผลงานแปลของอักษราพรนะวันนี้เราฟัง2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยชื่อว่ายงกับมารดาผู้ชรานะฮะและเรื่องที่2นางปัญจปาปานะโอ้นี่2เรื่องนี้เป็นนิทานต่างชาติแน่นอนนะครับเราไปติดตามก็ได้เลยครับเชิญครับ
1: เรื่องยงกับมารดาผู้ชรายังมีครอบครัวหนึ่งอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเป็นเวลาหลายปีครอบครัวนี้มีอยู่ด้วยกัน3คนพ่อแม่ลูกต่างก็ช่วยกันทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมานะอดทน ดังนั้นครอบครัวนี้จึงเป็นที่รักใคร่ของคนในหมู่บ้านเดียวกันโดยเฉพาะหยงซึ่งเป็นลูกชายที่ขยันขันแข็งและมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ของเขามากหยงเป็นชายหนุ่มที่แข็งแรงมีความขยันหมั่นเพียรและไม่เคยเที่ยวเกกมะเรเกเรดังเช่นชายหนุ่มทั้งหลายเพราะเหตุนี้จึงเป็นสุดสวัสดิ์ขาดใจของพ่อแม่ยิ่งนักตั้งแต่เด็กจนโตเป็นหนุ่มหยงไม่เคยทำให้พ่อแม่ต้องได้รับความเดือดร้อนหรือผิดหวังในตัวเขาเลยเมื่อครั้งเยาว์วัยหยงเป็นเด็กอยู่ในโอวาทของพ่อแม่เช่นไรเมื่อโตเป็นหนุ่มหยงก็ยังคงปฏิบัติตัวเป็นลูกที่ดีอยู่ตลอดมาไม่แต่พ่อแม่ของเขาเท่านั้นที่มีความชื่นชมในตัวลูกชายเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงก็พลอยชื่นชมยินดีไปด้วยต่อมาพ่อแม่ของหยงก็เข้าสู่วัยชราไปตามกาลเวลากำลังวังชาก็พลอยลดถดถอยลงไปหยงเห็นว่าถึงเวลาอันสมควรแล้วที่พ่อแม่ผู้มีพระคุณของตนจะได้รับการพักผ่อนเสียทีดังนั้นเขาจึงให้พ่อแม่หยุดตรากตรำทำงานโดยที่หยงจะเป็นผู้หาเลี้ยงเองถึงแม้ว่าเขาจะต้องเพิ่มภาระและตรากตรำทำงานหนักยิ่งขึ้นเพราะตนเองต้องทำงานเพียงลำพังคนเดียวแต่หยงรู้สึกภูมิใจและอิ่มใจที่มีโอกาสทดแทนบุญคุณพ่อแม่เมื่อยามท่านชราหยงคงรับใช้ปรนนิบัติพ่อแม่เยี่ยมบุตรที่ดีทั้งหลายแต่ด้วยเหตุที่ว่าสังขารคนเรานั้นไม่มีใครจะเอาชนะมันได้ในที่สุดพ่อของเขาก็ได้สิ้นชีวิตด้วยโรคชราและแม่ของเขานั้นเล่าก็เปรียบเหมือนไม้ใกล้ฝังไม่สามารถจะเดินเหินไปไหนได้เพราะเป็นอัมพาตตาทั้งสองข้างก็มืดมัวลงไปไม่สามารถจะมองเห็นอะไรได้อย่างถนัดแต่หยงลูกผู้มีความกตัญญูก็ไม่เคยปล่อยปละละเลยเขาพยายามปรนนิบัติให้แม่ได้รับความสุขสบายให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ไม่ว่าหยงจะได้ข่าวว่ามีหมอดีที่ไหนเขาก็ดันด้นไปหาและพามารักษาตาของแม่ของเขาด้วยความหวังว่ามารดาของตนจะมีสายตากลับดีดังเดิมแต่หมอที่เคยรักษานั้นก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้มากนอกจากจะให้ยาไว้รับประทานเงินที่หยงสะสมเอาไว้ก็ร่อยหรอลงไปทุกทีวันหนึ่งขณะที่หยงกำลังปรนนิบัติมารดาของตนด้วยความเป็นห่วงอยู่นั้นได้มีขอทานผู้ชราคนหนึ่งมาขอทานอาหารที่บ้านของหยงหยงซึ่งเป็นผู้ที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตากรุณาอยู่แล้วจึงได้แบ่งปันอาหารที่เขามีเหลืออยู่เพียงนิดหน่อยให้แก่ขอทานผู้นั้นไปแต่เนื่องด้วยความเป็นห่วงในโรคภัยของมารดาที่มีอยู่หยงจึงถือโอกาสถามถึงยารักษาโรคอัมพาตจากชายขอทานผู้นั้นมียาขนาดหนึ่งศักดิ์สิทธิ์มากเท่าที่ข้าพเจ้าเคยเห็นมาชายขอทานชราบอกแต่ยานี้ต้องใช้น้ำนมกวางแม่ลูกอ่อนเป็นส่วนผสมน้ำนมกวางแม่ลูกอ่อนค่อนข้างจะหายากอยู่สักหน่อยแต่ถ้าท่านสามารถเสาะหามาได้มารดาของท่านจะหายเป็นปกติไม่ได้รับคำบอกเล่าจากชายขอทานหยงก็จดรายชื่อสมุนไพรชนิดต่างๆที่จะนำมาประกอบเป็นตัวยาเอาไว้ครั้นชายขอทานไปแล้วหยงจึงนำเรื่องยาสมุนไพรนี้ไปเล่าให้มารดาของตนฟังแต่หญิงชรากับสายหน้าด้วยความท้อแท้และกล่าวว่าลูกอย่าต้องลำบากกับแม่ให้มากนักเลยนางรู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนของลูกชายแม่ไม่มีวันหายได้หรอกและอีกอย่างหนึ่งน้ำนมกวางแม่ลูกอ่อนนั้นนะลูกอย่าไปเสาะหามันเลยเพราะกวางมันอาศัยอยู่ในป่าเพียงแต่มันเห็นลูกเข้าเท่านั้นมันก็ตกใจวิ่งหนีไปไกลเสียแล้วถึงจะลำบากอย่างไรลูกก็ต้องหาน้ำนมกวางมาผสมยารักษาให้แม่ให้หายจงได้หยงยืนยันในเจตนาเดิมของตนอย่างเชื่อมั่นหยงบุตรชายผู้มีน้ำใจอันดีงามเปลี่ยนไปด้วยความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาของตนมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะหาน้ำนมกวางแม่ลูกอ่อนมารักษาแม่ให้หายจากโรคภัยให้ได้เงินจำนวนเล็กน้อยเป็นเงินก้อนสุดท้ายซึ่งหยงได้สะสมเอาไว้นั้นเขาได้นำมันไปซื้อหนังและหัวกวางมาทำเป็นเครื่องแต่งกายจนตัวเขามีรูปร่างเหมือนกวางจริงๆไม่ได้สิ่งที่ต้องการแล้วหยงก็ร่ำลามารดาเข้าป่าไปหยงซึ่งซ่อนร่างอยู่ในหนังกวางคลานด้วยมือและเท้าด้อมด้อมมองๆอยู่ในป่าแห่งหนึ่งเป็นเวลานานจนได้พบกับกวางฝูงหนึ่งกำลังเล็มใบไม้ใบหญ้ากินเขาจึงค่อยๆคลานเข้าไปเพื่อหวังจะดูว่ามีกวางแม่ลูกอ่อนรวมอยู่ด้วยหรือเปล่าแต่ครั้นเมื่อเขาคลานเข้าไปใกล้กวางตัวหนึ่งมันเกิดตกใจและกระโจนวิ่งหนีไปโดยเร็วกวางตัวอื่นๆก็ปล่อยตกใจและวิ่งตามไปด้วยหยงจึงหมดโอกาสที่จะได้น้ำนมกวางแม่ลูกอ่อนแต่ขณะที่เขากำลังด้อมๆมองๆคลานอยู่นั้น หยงก็ได้ยินเสียงกิ่งไม้หักใกล้ๆตัวของเขาหยงจึงหันไปดูก็เห็นนายพรานทั้งสองกำลังน้าวคันธนูหมายเป้าเล็งมายังเขาโดยเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นกวางจริงๆหยงตกใจสุดขีดรีบลุกขึ้นและถอดเครื่องแต่งตัวออกทันทีอย่าเพิ่งยิงข้าพเจ้าไม่ใช่กวางหยงร้องอย่างตกใจนายพรานทั้งสองเห็นเช่นนั้นก็ลดคันธนูลงพลางมองมาทางหยงอย่างสงสัยและถามถึงต้นเหตุที่เขาต้องมาคลานเป็นกวางอยู่ในป่าเช่นนี้หยงจึงเล่าความจริงตั้งแต่ต้นให้พรานทั้งสองฟังจนหมดสิ้นถ้าข้าพเจ้าไม่สามารถจะหาน้ำนมกวางได้มารดาของข้าพเจ้าก็จะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นตลอดไปหยงบอกแก่นายพรานอย่างเศร้าเมื่อนายพรานทั้งสองทราบเรื่องราวของเขาโดยตลอดก็นึกสรรเสริญในความกตัญญูของหยงที่มีต่อมารดานายพรานเห็นว่าหยงเป็นคนดีที่รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อแม่เมื่อยามท่านชราและมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนายพรานทั้งสองจึงอาสาช่วยเหลือหยงในการหาน้ำนมกวางแม่ลูกอ่อนให้ในที่สุดหยงก็ได้น้ำนมกวางมาผสมกับสมุนไพรสมความตั้งใจมารดาของหยงก็หายวันหายคืนจนในที่สุดหญิงชราก็เดินไปไหนมาไหนได้ดังปกติและตาทั้งสองซึ่งเคยฟ้าฟางก็กลับแจ่มใสมองเห็นอะไรได้ดังเช่นเดิมนางรู้สึกปลับปลื้มใจแล้วกล่าวกับหยงลูกชายของนางด้วยน้ำตาคลอว่าเพราะความเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและรู้จักความกตัญญูกตเวทีของลูกแท้ๆที่ทำให้แม่ได้มีชีวิตยืนยาวต่อไปนี่แหละเขาว่าคนดีนั้นแม้จะตกอยู่ในฐานะลำบากหรือยุ่งยากสักปานใดความดีของเขาที่เคยกระทำมานั้นย่อมจะสนองตอบในวันใดก็วันหนึ่งเจ้าเป็นลูกของแม่ที่มีน้ำใจประเสริฐสุดอย่างยิ่งแล้วตั้งแต่นั้นมาหยงและมารดาของเขาก็อยู่ด้วยกันด้วยความสุขความยากจนก็ไม่ได้มากล้ำกลายให้ครอบครัวของหยงต้องพบกับความลำบากอีกดังเช่นการก่อนเรื่องนางปัญจปาปาสมัยโบราณพินาการนานมาแล้วมีเด็กสาวคนหนึ่งเกิดในตระกูลยากจนนอกจากยากจนแล้วก็ยังมีรูปร่างอัปลักษณ์อีกพ่อแม่ก็เลยตั้งชื่อตามรูปร่างว่าปัญจปาปาชั่ว5อย่างหรืออัปลักษณ์5ประการผู้หญิงนะหรืออย่าว่าชั่วถึง5ประการเลยเพียงอย่างเดียวผู้ชายก็ไม่มองแล้วนี่ถึง5ประการผู้ชายที่ไหนจะมาสนใจบรรดาหญิงสาวสมัยโบราณถือว่าเมื่อโตพร้อมที่จะออกเรือนได้ก็จำต้องมีเพื่อให้พ้นภาระพ่อแม่และเป็นไปตามธรรมดาของโลกแม้แต่ปัญจปาปามีอายุพอสมควรที่จะมีเรือนแล้วแต่เจ้าหนุ่มบ้านใกล้เรือนเคียงไม่เคยมองเลยแม่สาวน้อยก็ดูเหมือนจะรู้ตัวดีจึงไม่ได้สนใจกับใครแล้วก็คิดตามประสาคนอาภัพว่าจะขอไปอยู่อย่างคนมีเวรมีกรรมพ่อแม่ก็หมดอะไรตายอยากลูกสาวตัวสารรูปดูไม่ได้อย่างนี้อย่าว่าแต่คนธรรมดาเลยขอทานมันก็ไม่มองแต่ใครจะรู้ว่าวิถีชีวิตของใครจะเป็นอย่างไรโบราณจึงสอนนักหนาว่าอย่าดูถูกกันอย่างในปัจจุบันบางคนเราเห็นเก็บก้นบุหรี่สูบเดินเตะฝุ่นต๊อกต๊อกไม่พบกันสี่สาห้าปีไอ้หมอนนั่นเตะท่าบนรถเก่งคันเท่าตึกมีแอร์มีเออส่งไปเลยชิชิไวชิปเพราะรู้ตัวว่าตนมีรูปร่างอัปลักษณ์เข้ากับใครไม่ได้จึงหันมาเล่นกับเด็กๆแก้กลุ้มไปวันๆในหมู่เด็กก็เรียกปัญจปาปาไปเสียยับเยินเรียกอีเบี้ยวบ้างอีขาชิงบ้างแต่ปัญจปาปาไม่ถือเพราะความจริงมันเป็นเช่นนั้นวันหนึ่งพระราชาของเมืองนั้นเสด็จปลอมพระองค์ออกตรวจตราดูแลสารทุกข์สุขดิบของพลเมืองเดินผ่านมาทางหมู่บ้านซึ่งขณะนั้นเด็กสาวปัญจปาปากำลังวิ่งเล่นกับเด็กเล็กๆ7-8คนพระราชาเองทอดพระเนตรเห็นยังปลงสังเวชว่าช่างทำบาปอะไรไว้หนอเด็กสาวคนนี้จึงมีรูปร่างอัปลักษณ์เช่นนั้นพระองค์หันมาตรัสกับมหาดเล็กคู่พระทัยที่ตามเสด็จไปด้วยเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นไหมล่ะกูว่าตั้งแต่กูเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นคนรูปร่างอัปลักษณ์ถึงขนาดวันนี้เองปากเบี้ยวตาเหล่หลังโกงจมูกฟีกเท่านั้นไม่พอขายังฉิ่งเสียอีกด้วยเทพเจ้าองค์ใดหนอช่างใจคอทารุณโหดร้ายปั้นเธอมาโดยไม่ได้เวทนาสงสารนี่เธอคงจะมีชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวไปจนกาลอวสานเป็นแน่พระเจ้าข้ามหาเล็กทูลสนองกรรมนั่นแหละพระเจ้าข้าปั้นเธอมาน่าเวทนาสงสารยิ่งนักอย่างนี้ข้าพระพุทธเจ้าเองก็เห็นจะรับประทานไม่ไหวเหมือนกันพระเจ้าข้าความเสียของเธอไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยพระราชาไม่ตรัสว่าอะไร เป็นแต่เสด็จผ่านเข้าไปพอดีระหว่างนั้นนางปัญจประปากำลังวิ่งเล่นและหนีเด็กที่ไล่ขับมาหาพระราชาและบังเอิญสะดุดก้อนหินเซถลามาพระราชาทรงสงสารกลัวจะหกล้มก็เลยอาพระพาหาทั้งสองเข้ารับไว้เต็มที่พระช่วยพระราชาทรงรำพึงกับพระองค์เองอย่างประหลาดพระทัยที่สุดเมื่อพระองค์สัมผัสต้องกับสัมผัสของหญิงสาวพอได้พระสติก็ไม่ตรัสอะไรเป็นแต่บอกให้หญิงสาวพาพระองค์ไปบ้านมหาดเล็กตาค้างอย่างประหลาดใจเหมือนกันแต่ก็ไม่กล้าว่าอะไรตามเสด็จไปจนถึงกระท่อมพอไปถึงพระองค์ก็ตรัสกับบิดามารดาของเด็กสาวตรงๆขอปัญจประปาให้ฉันเถิดบิดามารดาของปัญจประปาทำขอย่นพระองค์จะเอามันไปทำอะไรพระเจ้าค่ะเป็นทาสก็ขายหน้าทาสในเมื่อมันอัปลักษณ์อย่างนี้ใครบอกว่าฉันจะเอาไปเป็นทาสฉันจะเอาไปเป็นมเหสีของฉันพระช่วยบิดามารดากับมหาเล็กร้องออกมาพร้อมกันราวกับนัดพระองค์ตรองดีแล้วหรือพะยะค่ะฉันตรองดีแล้วพระราชาตรัสถ้ากระนั้นข้าพระพุทธเจ้าไม่ขัดข้องขอถวายพระเจ้าค่ะพระองค์มหาเล็กสะกิดพระราชาหันมาตรัสแกเฉยเถอะพระราชาพาเด็กสาวปัญจประปาไปพระองค์จึงอภิเษกเป็นมเหสีจริงๆชาวบ้านชาวเมืองพากันตกใจและบ่นกันพึมพำไปทั่วเมืองว่าพระราชาของเราน่าจะพระเนตรถั่วเสียแล้วผู้หญิงสาวสวยๆออกเต็มบ้านเต็มเมืองไม่เลือกดันมาเลือกเอานาปัญจประปาตาเหล่จมูกฟีบหลังโกงปากเบี้ยวขาฉิกอนิจจังอนิจจาใครจะติฉินนินทาว่าร้ายอย่างไรพระราชาก็ทำประกันทวนลมเสียไม่มีใครรู้อะไรดีไปกว่าพระองค์เมื่อทรงแต่งตั้งเป็นมเหสีแล้วก็ไม่โปรดสนมกรมนางอื่นอีกคลุกอยู่แต่พระนางปัญจประปาผู้เดียวทั้งหลงไหลเอาเลยพระราชารู้ดีว่าหญิงสาวสวยอื่นๆนั้นจะสวยเป็นนางฟ้านางสวรรค์อะไรก็ตามแต่สัมผัสนางปัญจประปานั้นเด็ดโบราณว่าไว้อย่างหนึ่งว่าพระเจ้าจักรพรรดินั้นต้องมีนางแก้วประดับพระบารมีหรือเรียกตามภาษาของเขาว่าสตรีรัตนะนางนี้ตามตำราว่าไว้ว่ามีคุณสมบัติพิเศษอยู่หลายอย่างแต่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือสัมผัสหรือพูดง่ายๆเมื่อเนื้อต่อเนื้อของผู้ชายผู้หญิงสัมผัสกันเวลาร้อนสัมผัสจะเย็นเวลาหนาวสัมผัสจะอุ่นละมุนละไมของพันนี้พูดด้วยตัวหนังสือไม่ถูกต้องสัมผัสเองถึงจะได้รู้ว่ามันคืออย่างไรวิเศษอย่างไรพระนางปัญจประปาก็เช่นกันมีสัมผัสที่เลิศที่สุดเพียงพระราชาถูกด้วยพระหัตถ์เท่านั้นพระองค์ก็รู้สึกว่านี่แหละพระมเหสีคู่ชีวิตของพระองค์ล่ะอย่างนี้จะว่ารูปสวยเป็นทรัพย์ได้เสมอไปได้อย่างไรพระราชาครองชีวิตรักกับพระมเหสีปัญจประปามาได้นานพอดูโดยไม่มีวันเสื่อมคลายจนกระทั่งปีหนึ่งเมืองนั้นเกิดชาตกภัยข้าวยากหมากแพงฝนฟ้าไม่ตกเอาดื้อพวกประชาชนพลเมืองเคยนึกสังพระราชินีของตนอยู่ในห้วงสำนึกนานแล้วครั้นเกิดข้าวยากหมากแพงก็ไม่รู้จะโทษใครก็พากันโทษว่าพระราชาได้พระมเหสีรูปร่างกาลกิณีมาไว้ในเมืองจึงทำให้เกิดอาเพศขึ้นก็พากันเดินขบวนไปเฝ้าพระราชาที่หน้าพระลานและทูลขอให้ลอยแผ่พระมเหสีปัญจประปาเสียอย่าได้ทรงอาลัยใยดีเลยพระเจ้าค่ะประชาชนตะโกนเพราะพระมเหสีกาลกิณีองค์เดียวจึงทำให้บ้านเมืองเดือดร้อนโปรดให้ลอยแผ่ไปเสียเถิดหาพระมเหสีที่ทรงเบญจกัลยาณีดีกว่าพระราชานั้นทรงสิเนหาในพระมเหสียิ่งแต่ก็ทรงเห็นประโยชน์ของพระสงฆ์นิกรเป็นใหญ่กว่าดังนั้นแม้จะทรงอาลัยอย่างไรก็ยอมคล้อยตามประชาชนจึงโปรดให้นำพระนางปัญจประปาลอยแพไปเสียในกระแสน้ำไหลพระทัยของพระองค์หดหู่อย่างบอกไม่ถูกรู้สึกเหมือนว่าชีวิตของพระองค์ไร้แล้วซึ่งความสุขทั้งมวลก็อย่างว่าแหละฝนจะตกหรือไม่ตกคงเป็นเรื่องของฝนฟ้าฤดูกาลมากกว่าเห็นจะไม่ใช่เพราะใครเป็นต้นเหตุเมื่อลอยแพไปตั้งหลายวันฝนก็ไม่ตกลงมาสักทีแดดก็เปรี้ยงอยู่อย่างนั้นพระนางปัญจประปารู้พระองค์ดีว่ารูปร่างอัปลักษณ์ของพระองค์นั้นนำความทุกข์มาสู่แต่พระนางคิดได้เสียแล้วแต่ไหนแต่ไรจึงไม่ทรงเดือดร้อนอะไรกลับคิดว่าถ้าตายเสียก็ดีเหมือนกันจะได้รู้แล้วรู้รอดไปแผ่นนั้นลอยเรื่อยๆจนกระทั่งลอยเข้าไปในแม่น้ำแห่งหนึ่งและเลียบชายฝั่งจัดชนท่าน้ำเมืองหนึ่ง ท่าน้ำแห่งนี้พระราชาแห่งเมืองนั้นกำลังทรงอยู่เห็นแพเล็กๆลอยตรงมาก็ประหลาดประทัยเมื่อทอดพระเนตรเห็นบนแพนั้นมีหญิงอัปลักษณ์นั่งมาก็ทรงดำริว่าชะรอยหญิงนี้จะเป็นทาสสีนางกาลีบ้านกาลีเมืองจึงถูกลอยแพมาถ้าขืนมาติดที่ท่าน้ำเราจะพลอยกาลีบ้านกาลีเมืองเราไปด้วยอย่ากระนั้นเลยจะต้องผลักแพให้ลอยเตลิดไปดีกว่าเมื่อดำริดังนั้นแล้วพระองค์ก็เอื้อมพระหัตถ์ไปหมายจะผลักแพแต่กระแสน้ำค่อนข้างเชี่ยวพระองค์ผลักแพผิดไปต้องกายนางปัญจปาปาเข้าพอสัมผัสกับผิวของพระนางปัญจปาปาเท่านั้นประสาทร้อยแปดก็สู้ขึ้นทั้งตัวความรู้สึกในสัมผัสบอกพระองค์ว่าหญิงนี้ใครจะว่าเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองก็ช่างเถอะแต่เราว่าไม่เป็นละดังนั้นแทนที่จะผลักแพไปกลับดึงแพมาและอุ้มพระนางปัญจปาปาขึ้นจากแพเอาไปเป็นพระมเหสีเสียและทรงหลงใหลใฝ่ฝันลืมพระมเหสีสนมกรมนางรูปงามที่มีแต่เดิมเสียทั้งหมดเอาละสิใครว่าหญิงรูปงามเป็นทรัพย์หญิงอัปลักษณ์แต่สัมผัสดีเป็นถึงพระมเหสีพระราชาสองนครต้องสัมผัสเข้าเท่านั้นก็หลงใหลจนย่ำแย่พระราชาองค์ใหม่เสวยสุขกับหญิงอัปลักษณ์โดยไม่ฟังคำเย้ยยัยภัยจากพระมเหสีหรือพระสนมบางครั้งพระองค์ตรัสว่าฉันรู้ดีว่าใครให้ความสุขแก่ฉันได้พวกแกไม่ได้ครึ่งหรอกรู้ไว้เสียด้วยฝ่ายพระราชาองค์เก่าเมื่อลอยแพพระมเหสีไปแล้วก็บรรทมไม่หลับกระสับกระส่ายเพราะคิดถึงจึงส่งมหาดเล็กไปสืบพอได้ทราบข่าวว่าพระราชาต่างเมืองเอาไปแต่งตั้งเป็นพระมเหสีเสียแล้วก็เสียดายเหลือขนาดยกทัพไปประชิดชายแดนและส่งคำขาดให้พระราชาองค์ใหม่คืนพระมเหสีให้มิฉะนั้นจะได้เห็นดีกันพระราชาองค์ใหม่ติดรถสัมผัสพอได้ทราบคำขาดเช่นนั้นแทนที่จะยอมคืนให้กลับจัดทัพและตอบไปอย่างเด็ดขาดดุเดือดคือถ้าจะเอาพระมเหสีคืนก็ให้บุกเข้ามาเอาละสิหญิงอัปลักษณ์จะกลายเป็นชนวนศึกใหญ่ไปเสียแล้วซึ่งกล่าวตามประวัติศาสตร์ก็ไม่เคยปรากฏเช่นนี้มาก่อนไม่ทันที่ศึกใหญ่จะเกิดพระนางปัญจปาปาก็หาทางออกให้ซึ่งทำให้สองกษัตริย์ยอมตกลงด้วยดีนั่นก็คือให้พระราชาทั้งสองเมืองสร้างตำหนักไว้ชายแดนแห่งละตำหนักและพระนางปัญจปาปาจะเสด็จข้ามแดนไปมาอยู่ตำหนักละ7 วันบำรุงบำเรอตามพระราชหฤทัยเรื่องก็น่าจะจบลงแค่นี้แต่ยังไม่จบเกิดมีปัญหาขึ้นมาว่าหญิงคนนี้ได้ทำบุญหรือทำกรรมอะไรไว้จึงทำให้รูปร่างอัปลักษณ์แต่มีดีที่สัมผัสนักปราชญ์ทางศาสนาท่านว่าไว้ว่าเมื่อชาติก่อนนางปัญจปาปาเกิดในตระกูลช่างปั้นหม้อมีรูปร่างงดงามมากวันหนึ่งไปขุดดินเหนียวมาให้พ่อปั้นหม้อกำลังขุดเพลินอยู่นั่นเองก็พอดีเงยหน้าขึ้นเหลือไปเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งยืนถือบาตรเปิดฝาคอยรับบาตรนิ่งอยู่นางปัญจปาปาชักโมโหทำปากหมุบหมิดบ่นพึมพำนี่มันก็บ่ายก็เย็นแล้วพระองค์นิสติไม่ดีหรือยังไงเมื่อยืนถือบาตรบิณฑบาตอยู่ได้หรือจะฉันเข้าเย็นแย่จริงนางปัญจปาปาในชาติก่อนกระทำกิริยากระฟัดกระเฟียดทำปากเบี้ยวเพื่อบอกใบ้ให้พระรู้ว่าหมดเวลาบิณฑบาตแล้วแต่พระภิกษุรูปนั้นยืนเฉยเสียไม่ยอมไปนางปัญจปาปาก็ยิ่งโมโหทำจมูกย่นตาเหลือคอนพระพระก็ไม่ยอมไปนางหมั่นไส้ก็เลยเอาดินปั้นหม้อใส่โคร่มลงในบาตรแล้วก็เดินสะบัดก้นกระฟัดกระเฟียดหันกลับไปพระภิกษุนั้นเมื่อได้ยินแล้วก็ปิดฝาบาตรสำรวมอิริยาบถกลับไปยังอาสมที่จำพรรษาอยู่เพราะกรรมที่นางปัญจปาปาในชาติอดีตกระทำต่อภิกษุรูปนั้นคือกระฟัดกระเฟียดตุปัดตุปองทำปากเบี้ยวเหลือกตานั่นเองเป็นเหตุให้นางเกิดมาในชาติใหม่นี้มีลักษณะกาลกิณี5 ประการคือปากเบี้ยวตาเหล่หลังโกงจมูกฟีบและขาชิงอันเป็นกิริยาอาการของการกระฟัดกระเฟียดและตุปัดตุปองอะไรล่ะเป็นกุศลที่ทำให้นางมีสัมผัสดีท่านวิสัชนาว่าเพราะอานิสงส์แห่งการถวายดินเหนียวนั่นเองดินเหนียวที่พระท่านขอบิณฑบาตนั้นท่านเอาไปฉาบกุฏิทำเป็นฝากันความร้อนและความหนาวอานิสงส์แห่งนี้ทำให้นางมีสัมผัสดีเป็นพิเศษถ้าท่านอยากรูปสวยและสัมผัสดีเวลาทำบุญก็ตั้งใจอย่าตุปัดตุป่องกระฟัดกระเฟียดมิฉะนั้นท่านอาจจะเป็นอย่างนางปัญจปาปาก็ได้ใครจะรู้
0: พักไว้ชนิดก่อนนะครับขอบคุณคุณกมลทิพย์ภาสวรนะฮะอ่านเรื่องนี้ให้เราฟังอ่านนี้อ่านเล่มนี้ให้เราฟังเป็นหนังสือเสียงกันนะครับขอบคุณไปอย่างสูงวันนาทีนี้ด้วยนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับโอ้ผมบอกเวลาบอกที่อยู่ไม่ทันแล้วเดี๋ยวไว้ครั้งหน้ากันแล้วกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณทีมงานอาสาสมัครนะครับผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ 19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์022480555
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่พิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นรัฐบาลจัดโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพระงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์แล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ จบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเสวนาล้านนาภัตราภรณ์ส่งเสริมศิลปะผ้าทอเมืองเหนือในฐานะซอฟต์พาวเวอร์สู่สากล
2: นายสันเพชรสนิทวงศ์ณอยุธยาผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าได้ร่วมกับมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากรและสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจัดกิจกรรมเสวนาพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทยประจำปี2569ภายใต้ชื่อจากลิลิธพายัพสู่ล้านนาอันศิวิไลตอนล้านนาภัตราภรณ์เพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์และพัฒนาการอันวิจิตรบรรจงของเครื่องนุ่งห่มตลอดจนผ้าทอล้านนาจากหลากหลายชาติพันธุ์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6ภายในงานมีการจัดแสดงผ้ายกชั้นเลิศจากภาคเหนือและฉลองพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเพื่อเชิดชูคุณค่าของผ้าล้านนาในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่ได้รับการสืบสานและผลักดันสู่สากลโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับตั้งแต่ยุคที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมศิลปะการทอผ้าแห่งมณฑลพายัพเป็นต้นมา
3: ว่าความสัมพันธ์ระหว่างชาวสยามหรือล้านนาเองมีมาเนิ่นนานและยังคงสืบต่อไปจนปัจจุบันจนทำใหการแต่งกายทางล้านนานั้นได้รับความนิยมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นหนึ่งแรงซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่ทั้งพระราชวงศ์ตลอดจนประชาชนชาวไทยนะครับร่วมกันผลักดันเสมอมานะครับกระทั่งว่าพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ทรงมีพระราชบายนะครับที่จะสืบสานนะครับและพัฒนานะครับผ้าทอต่างๆของชาวเหนือนะครับให้เป็นที่สู่สากลมากขึ้นนะครับโดยนำผ้าทอนั้นไปตัดเป็นฉลองพระองค์ต่างๆมากมายนะครับ
2: สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการล้านนาภัตราภรณ์ได้จนถึงวันที่24กันยายนนี้ณหอวชิราวุฒานุสรณ์ภายในพื้นที่สำนักงานหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีนอกจากนี้ภายในอาคารยังมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรอื่นๆที่น่าสนใจได้แก่นิทรรศการพระบรมราชปิยมหาราชซึ่งบอกเล่าพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่6ผ่านหุ่นขี้ผึ้งจำลองและนิทรรศการสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวการเตรียมจัดงานเอ็กซ์โปครั้งแรกของสยามณสวนลุมพินีเมื่อ100ปีก่อนปฏิพลสนธรรมมารายงาน
1: เรือนจำจังหวัดนราธิวาสจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในงานของดีเมืองนราครั้งที่49
4: นายสุรินทร์จันเทพผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเรือนจำจังหวัดนราธิวาสร่วมจัดนิทรรศการในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร5อำเภอเมืองนราธิวาสนำเสนอการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังพร้อมเผยแพร่ภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัยและฝึกทักษะอาชีพภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสุจริตสร้างรายได้และไม่กลับมากระทำผิดซ้ำการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้พระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำชั่วคราวโคกยามูที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่พร้อมจัดแสดงผลงานการฝึกวิชาชีพหลากหลายสาขาอาทิการทำผ้าย้อมครามงานจักสานเส้นพลาสติกการทำขนมและเบเกอรี่การปลูกผักสวนครัวและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณหน้าเรือนจำซึ่งการจัดนิทรรศการเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาศักยภาพมีทักษะอาชีพและเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร5อำเภอเมืองนราธิวาสจนถึงวันที่21กันยายนนี้ปภิชานันเทพรักษ์ปวท.นราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลจัดโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนและกำลังพล เริ่มนำร่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเชียงเหนือปีหน้า
5: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมจัดทำโครงการบ้านมั่นคงชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยความยากจนและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและกำลังพลในพื้นที่โดยจะดำเนินงานตั้งแต่ปี2570ถึง2574นำร่องใน5จังหวัด21ชุมชนได้แก่จังหวัดสระแก้วอุบลราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษโดยพิจารณานำที่ดินในกำกับดูแลของฝ่ายความมั่นคงมาจัดสรรและให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอชมาวางผังและให้หน่วยงานทหารร่วมลงแรงพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบ้านเรือนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเปลี่ยนแนวการชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งให้ครบทั้ง752ชุมชนใน26จังหวัดชายแดนอีกทั้งยังบูรณาการฐานข้อมูลกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะทำแพ็กเกจช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารพรานยากจนรายครัวเรือนอาทิการปรับปรุงบ้านพักอาศัยสนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่คู่สมรสการจัดสวัสดิการสุขภาวะรวมทั้งนำนวัตกรรมด้านการดูแลคนพิการและการออกแบบสภาพแวดล้อมตามหลักอารยสถาปัตย์มาปรับใช้กับบ้านพักของทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากภัยสงครามฟื้นฟูสภาพจิตใจฝึกอบรมทักษะอาชีพใหม่ตลอดจนดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและเด็กด้อยโอกาสในชุมชนชายแดนโดยจะเร่งจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อสรุป

0: แผนงานกรอบงบประมาณแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่นำร่องให้ชัดเจนก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อความมั่นคงโดยเร็วผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาผลักดันงบประมาณก่อสร้างถนนปลายแหลมทิศใต้ของเกาะกูดจังหวัดตราดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารในการปกป้องอธิปไตย
2: นายพิสูจน์รัตนาวงศ์ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาลงพื้นที่ปลายแหลมทางทิศใต้ของเกาะกูดจังหวัดตราดในโครงการวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจรพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อเส้นทางบนเกาะกูดสู่ความมั่นคงตามแนวชายแดนโดยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวยังประสบความลำบากในการส่งกำลังบำรุงโดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมที่ไม่สามารถย้ายยุทโธปกรณ์เข้าไปตั้งวางเพื่อป้องปรามฝั่งตรงข้ามได้ล่าสุดกรรมธิการได้ผลักดันงบประมาณให้กรมทางหลวงชนบทเริ่มแผนปรับทางเดินในปี2570คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2571ช่วยสนับสนุนด้านความมั่นคงและเปิดทางให้การไฟฟ้าเข้าขยายเขตระบบพลังงานบนเกาะได้ดียิ่งขึ้น
3: ทางคณะกรรมการได้ลงไปในพื้นที่แล้วพบว่าการส่งกำลังลงตรงนั้นเนี่ยยากลำบากมากโดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมช่วงสถานการณ์ชายแดนที่ผ่านมาเนี่ยทางหน่วยทหารอยากจะเอาปืนใหญ่ไปตั้งตรงนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำได้ทางคณะกรรมการที่เราลงไปดูในพื้นที่2ครั้งก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจึงลงมือผลักดันแล้วก็ติดตามในเรื่องของงบประมาณต่างๆโดยประสานไปทางกรมทางหลวงชนบทซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับปัจจุบันนี้กรมทางหลวงชนบทเนี่ยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อทำถนนเส้นนี้ระยะทาง5กิโลเศษนะครับโดยได้งบประมาณปี70ผ่านสภาเราไปแล้วนะครับเป็นเงิน112ล้านบาท
2: ด้านนาวาเอกรุ่งโรจน์อินทราผู้บังคับการกรมรักษาฝั่งที่1เปิดเผยว่าการปรับปรุงเส้นทางจะช่วยลดเวลาการเดินทางเข้าพื้นที่จากเดิมที่ต้องใช้เรือต่อรถหลายชั่วโมงเหลือไม่ถึง1ชั่วโมงและแก้ปัญหาการเข้าพื้นที่ในเวลากลางคืนโดยกองทัพเรือรับทราบและเห็นพ้องในด้านยุทธการว่าถนนเส้นนี้จะช่วยให้กำลังพลประมาณ60นายประจำฐานสามารถปฏิบัติงานและเข้าถึงประชาชนได้สะดวกโดยไม่ต้องเสี่ยงกับคลื่นลมทะเลทั้งยังรองรับการป้องกรามและปกป้องอธิปไตยขณะที่ปัจจุบันทหารในพื้นที่ยังคงเตรียมความพร้อมรวมถึงการสร้างบังเกอร์หลบโดนตรวจการจากฝ่ายตรงข้ามขณะที่นาวาตรีทศพลพงไพศาลศรีผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการเกาะกูดปลายแหลมเทียนกล่าวเสริมว่าโครงการสร้างถนนจะช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคการลาดตระเวนด้วยเรือยางในช่วงที่มีพายุคลื่นลมแรงเพิ่มความรวดเร็วในการส่งกำลังบำรุงซื้อเสบียงและการลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในยามค่ำคืนสำหรับสภาพความเป็นอยู่บนเกาะกูดซึ่งมีประชากรราว 2,000 ถึง 3,000 คนปัจจุบันใช้ไฟฟ้าผ่านสายเคเบิลใต้น้ำจากฝั่งตราดและใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำบนเกาะซึ่งยังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งชวิศาประทุมมารายงาน
1: ไทยและอินเดียหารือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การลงทุนและการผลิตร่วมกันในอุตสาหกรรมเป้าหมายเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานพร้อมใช้เวที JTC ลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายปุณณิชอัครวาลเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ผ่านแนวคิดร่วมสร้างร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายอาทิสมุนไพรไอทียานยนต์และอุตสาหกรรมสีเขียวด้วยการร่วมลงทุนร่วมผลิตเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มทุนไทยให้ความสนใจแล้ว5-6 รายขณะที่บริษัทอินเดียเตรียมร่วมทุนตั้ง Data Center ในไทยควบคู่ไปกับการเตรียมใช้เวทีคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTC ที่ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและลดอุปสรรคทางการค้านอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางการเชื่อมโยงระบบชำระเงิน UPI พร้อมเพย์การใช้สกุลเงินท้องถิ่นบาทรูปีการผลักดันความร่วมมือด้านหลักสูตรการต้อนรับและการแลกเปลี่ยนบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางซึ่งความร่วมมือเชิงลึกทั้งหมดนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลา

0: นี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางเฮเชอร์แอดกินรองประธานฝ่ายวิศวกรรมความปลอดภัยของ Google บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐที่ระบุว่าโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Gemini ของ Google เจาะระบบองค์กรภายนอกถึง3แห่งระหว่างการทดสอบเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดย AI ใช้ข้อมูลที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตในการคาดเดาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเนื่องจาก AI เข้าใจว่าเว็บไซต์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบโดย Google เพิ่งตรวจพบเหตุการณ์ดังกล่าวในเดือนกรกฎาคมพร้อมแจ้งองค์กรที่ได้รับผลกระทบทั้ง3แห่งและปรับปรุงกระบวนการทดสอบแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวได้เพิ่มความกังวลถึงความสามารถของบริษัทเทคโนโลยีในการควบคุม AI หลังมีรายงานในลักษณะเดียวกันว่า AI ของ OpenAI ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเองและเจาะระบบของแพลตฟอร์ม AI Hugging Face เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการที่กำหนดให้ทหารชายที่มีอายุ30ปีขึ้นไปทุกนายเข้ารับการตรวจคัดกรองภาวะขาดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายที่ช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อและความหนาแน่นของกระดูกเพื่อให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามแม้มีการตรวจพบว่ามีระดับฮอร์โมนต่ำกว่าเกณฑ์แต่การรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนขึ้นอยู่กับความสมัครใจของทหารแต่ละนายอย่างไรก็ตามบุคลากรทางการแพทย์ตั้งคำถามถึงความจำเป็นของมาตรการดังกล่าวขณะที่เอกสารของกระทรวงกลาโหมยังระบุว่าไม่มีหลักฐานรองรับว่าการให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทดแทนจะช่วยเพิ่มพละกำลังหรือความสามารถในการคิดและจดจำอีกทั้งอาจทำให้จำนวนอสุจิลดลงจึงกำหนดให้แพทย์ทหารหลีกเลี่ยงการสั่งจ่ายยาฮอร์โมนแก่ผู้ที่วางแผนมีบุตรในอนาคตนายไซมอนวัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาคารและการก่อสร้างของนิวซีแลนด์เปิดเผยว่ารัฐสภามีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกฎหมายที่ผ่อนปรนข้อบังคับในการปรับปรุงอาคารให้มีความแข็งแรงเพื่อรับมือเหตุแผ่นดินไหวโดยกฎหมายฉบับใหม่นี้จะเน้นไปที่อาคารที่มีความเสี่ยงพังถล่มหรือมีชิ้นส่วนร่วงหล่นลงมาเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแทนการบังคับให้อาคารทั้งหมดตามเกณฑ์เดิมต้องปรับปรุงซึ่งคาดว่าจะมีอาคารราวครึ่งหนึ่งตามเกณฑ์เดิมได้รับการยกเว้นเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารมูลค่ารวมประมาณ 8,200 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์นายวัดยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอาคารในนครโอ๊คแลนด์หมู่เกาะแชทัมและพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวต่ำทางตอนเหนือของนิวซีแลนด์จะไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอาคารเสี่ยงแผ่นดินไหวอีกต่อไปส่วนข้อกำหนดอื่นๆตามกฎหมายฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้1กรกฎาคมปีหน้าเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นเจ้าของอาคารและผู้ที่เกี่ยวข้องมีเวลาเตรียมความพร้อมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: ประเทศญี่ปุ่นจัดพิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026อย่างยิ่งใหญ่ณสนามกีฬาพาโลมามิซูโฮภายใต้แนวคิด Harmonic Heartbeat เพื่อต้อนรับนักกีฬากว่า 11,000 คนจาก46ประเทศซึ่งเข้าร่วมการแข่งขัน43ชนิดกีฬาชิงชัยรวม469เหรียญทองในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งพระดำเนินนำคณะนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดโดยมีต่อเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าและแนนทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลทำหน้าที่ถือธงไตรรงค์นำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยจำนวน682คนเข้าสู่สนามซึ่งคณะนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบโดยมีพระประสงค์ที่จะนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยผ่านผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นวัสดุหลักในการตัดเย็บเพื่อสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาติขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลหญิง 5x5 เอเชียนเกมรอบแรกทีมชาติไทยที่ก่อนหน้านี้พ่ายอินโดนีเซียมา52-61คะแนนลงสนามเกมที่2พบกับสาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้จีนไปด้วยสกอร์46-111คะแนนการแข่งขันกีฬาเทคบอลเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์และพักพงษ์เดชเจริญจับคู่โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะทีมชาติเวียดนามไป2-1

0: 0เซต12ต่อ8และ12ต่อ5ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกับประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศที่สรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเลียงผนึกกำลังชนะทีมชาติอิรักไป2ต่อ0เซตด้วยคะแนน12ต่อ3และ12ต่อ11ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองต่อไปทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนามเจกรีนซาไก1เมืองโอซาก้าโดยโค้ชอันเฟรดเนติพงศ์สีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งเกมรุกและเกมรับรวมถึงเพิ่มเติมรายละเอียดแทคติกเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มE นัดที่3พบกับเวียดนามที่ยังไม่มีคะแนนจาก2นัดที่ลงสนามโดยเกมนี้ผู้ชนะจะมีโอกาสผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดต่อไปปริญญาพัฒน์มูลดงกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่า2เกมที่ผ่านมาถือว่าไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขแต่ทุกคนมีกำลังใจดีจึงเชื่อมั่นว่าการแข่งขันนัดต่อไปจะสามารถแสดงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาได้พร้อมคว้าชัยชนะแรกเพื่อเข้ารอบต่อไปสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามที่นากาอิสเตเดียมในวันที่21กันยายนนี้เวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทาง MCOT HD ช่อง30และแอปพลิเคชัน AIS Play การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนเปิดลาน 20th Asian Game Playground แอด3ย่านมิดทาวน์ Pop Up Space แห่งความสุขและลานกีฬาไลฟ์สไตล์เชิงสร้างสรรค์ใจกลางเมืองพร้อมเปิดตัวเต็นชิตพล ลี้ชัยพรกุลศิลปินระดับโลกและเอสสุภะสง่าวรวงศ์นักแสดงดังอดีตฉลามหนุ่มทีมชาติไทยตัวแทนแคมเปญ#มากกว่ามหกรรมกีฬา All In Asian Game อย่างเป็นทางการเพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมและเปิดพื้นที่ให้คนไทยได้มาลองเล่นกีฬาในรูปแบบที่ผสมผสานนวัตกรรมและไลฟ์สไตล์ความบันเทิงไว้ด้วยกันพร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนให้คนไทยได้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและให้การเล่นกีฬากลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีคนไทยอย่างยั่งยืนพร้อมเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมชมและเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยจะแบ่งเป็นโซนต่างๆประกอบด้วยพาเดลวอลบอลชาเลนจ์การตีแร็กเก็ตกับกติกาเฉพาะตัวโซนแบดมินตันชาเลนจ์ตีแบดมินตันผ่านไจแอนท์ LED Nintendo โซนรันนิ่งชาเลนจ์ที่สามารถเลือกหลากหลายโหมดให้ได้วิ่งและโซนบ็อกซิ่งชาเลนจ์ให้ได้ประลองแรงหมัดกันทุกเพศทุกวัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบริเวณลานกิจกรรมเซมิเอาท์ดอร์ชั้นจีศูนย์การค้า3ย่านมิดทาวน์ตั้งแต่วันที่16ถึง25กันยายนและลานกิจกรรมชั้น3ระหว่างวันที่26กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ผ่านิดคาดนาครายงาน
1: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
2: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
1: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
4: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่ 1. ฆ่าสัตว์ 2. ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย 3. ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต 4. อันได้แก่ 1. พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ 2. พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ 3. พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บ พกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้พูดชอปเปอร์
1: มาสุนค่า
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมอออิโลอาสะและไคเปวิทัปปาตอง่าฮือญิมาลูจาเวโยง่าฮือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าฮือเตกาลิเลกาง่าฮือมีจอมออิโลทะหะวิออโคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อเจ้าเกือตีออกข้อโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้อหุ่นและโฆษณาติผักกือกาวิลโกจ้าดักกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สุขอ0ขอฮีไม่ให้เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสุขอโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดักและโฆษณาติผักกือลาเพดิโย

ไรกาโอบุดาเจ้าโคโลงาฮือราฮุยาติกาลิลิทาฮะยูลาวิโยชริคือโนฮือกากาเชเวออคอตอคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชริคืองานลาฮุคอเป้าเชเซมานาคาบวงเมวิโยติญิเลเลมุหลอกกอวิออยาติชตินาลิตาและสากุมุหลอกกอติชินนาลิและมุเพวิออยาฮินาริควายตาและกอนาริชาคาไกงาฮือลาฮุคอไรกาโอบุดะเจ้าคอโลกวิทยุเรดิโอพอ AM ติฮิโอฮาสชิคอกิโรเฮิร์สติไลพองาฮือลาฮุคอตอกไอเชวิโยปือตาเลกานิพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยงาฮือลาหุยาติภาต้อสาฟือดะตุเวียออลอจอวิมาโกลิคอยติภาโลนากาวิลโกจ้าดักคือโทรศัพท์นาบะแม่0ง่าแซ่นี่สขอ0 0 4โทรศัพท์นาบะแม่ชเวทะจ้าดะลุลาเพวิโยและงาฮือราหุยาติกาลิเลกาไรกาอบุดะเจ้าคอลุออกคือปือตาและออเลมือทักขไกติแกพอนาเลอลาหูปูลาหูออกาปิดะไอเพวิโยแม่

Obo da ja ya pu ha te po tho ka da ja vi o ya che ko lo nga hu te po ko ga mi la vi tha pa to oro pe le te ga le le tha ta u yo ya vi o ko lo la se ja le o rai ka obo da ja o ko lo ha yu la vi yo me ha vi o vi o ni ra hu ya kha pho che pho lu che ta vi kha ki phe che le te ga le le tho ka ja me do me zo me ka me le o ha le do sa pi me ya ni le che de so ko lo se pu ko ni ya ni ko ha pa sa the ba ha pa o ko lo ติชกอญีหมอญีและจะขอญีเฮญีชกขออึขอหาวิอวิอเนี่ยราหุยะติพาวเตฮะเลเลวิอยะฮินาริควัยตะและกอนาริทะคะไกเตฮะเลเลงะหือราหุขอไรกาอบุดะเจ้าขอโลตอเกเชวิโยวิทยุเรดิโอพอ AM ติฮิโอออฮาสติชกกิโรเฮิร์สเตไลพอเปื้อรายการญีพอติพอ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอไลฟ์สดติตอเกเชวิโยและอย่าเพื่อให้วิออย่าโคโลทอกายูเวลาตาวิออบูจอวิออรอติพาไล่รอจอตาวิโยออคือปือตาแล้วและเมื่อทักขะไกงาฮือละหูปูละหูเตแกโอกาปิดักอิเซแมกอจ้าแลเลงาฮือออตุโคโลแผตอลาเวเลออฮิชะได้พาแลงาฮือญิมากาเปกีนาเวเตแลกางาฮือซาชเวเลญิมากาเปคุนาเวชะได้พาแผเวทยาทาติชมาฮิตแต่ดอเลเรียอายิมาติเวตาติจิแม่อโลโกญิมากาปุโคเรกีนาเวญิมากาปุนาเวจะได้ผ่าเลยก็ดูจะเวญิมาสปอร์จ้าดาเวอานาติผ่าแผลไอปื้อวิโยเจเรียกโกจะได้คือเชซาจอซาพอกาติเชเวมอสลาอุติผ่าซาตาปิกาลาเวงาฮือลีญิมากาปุกีนาเวจะเคติผ่าแผลเวทยาธาญิมาสและเรียกอสจะพอจ้าดาเวจะได้ผ่าถากาเชนิเวจิแม่และเรียกงาฮือตูญิมาสอานาแผลวิมาโกเรียกอสจะพออานาติผ่าแผลเวทยาธางาฮือตูโคโลนาเวเลียอหิติผาจะเคตอลาวิจิแมมญิมากะปุกีนาวิเจเลญิมากะปุกีนาเวเลซาชเวจะเคกะวิจิแมเปื้อกอญิมากะปุโอกีนาโกละกะบุขโนปอละกะฮอคะไกนาเควิเจเปื้อกอญิมาวิวิเจญิมาวิวิวิเควินาเคติเลกุกะเทตอวิจิแมเปื้อละโกกูมือวิเจเลวกูมือเวเฮโกมาโนมาแทมุยลาวิจิแมงาฮือออตุคโลเลเลียอหิชะติผาจอเวลอโกนะเชยอกเลมอสลากูเกโลญิมาสอานามาโกเลออสจะพ่อจันดาวีอานาจะได้พาหากาจาเตญิวิเจและเลงาคือหาวิชอเป้ากูวิชอติพานาเลออหิติพาจะเคจอวิลโกนาเชยอหาสกปิจิแมออลโกเชแลญิมาสอานาเตเลกาเลออสจะพ่อจันดาวีอานาเพกิตุเวทูลาเชวิออหิจิแมยะโกเลงาคือนาเชยอหามากาวิลโกมาโนมาเทมวยโกออเลมือแลเลอาซาเลเฮลาวิเจเลียกกงาฮืออเปากลุชอติพาลีนาวิอฮิจะเคติพาหมววิลอกวออายิมาติปิวิตาเตเลอายิเตเลนาชยอฮัสกิปิเลฮะกาวิลอกมอสลากูฮะกาลากาวิลอกเลยออาสากาโกจาติเกตุวิออยาจมาเวเลียกกงาฮือราหุยาติภากาฉบุญฮาวิอยานโนฮือไลปอสาตากากาตุยอซึมกาเซวิเจติภาภาโกปิทอคูมือเลซึมกาเลสซาลาวิเจกูก็เลี้ยงโอเลมือมอกก็เต้นยิวิชอยิมาสโอคโลเลี้ยงอสจัติผาจับบ่จับปีมากาเลเซวิเจเลี้ยงกูอสมูเวชติผาลูกกาอสตาจาลากูโนเนคออสจัติผาปีอาลากูไปกูเลี้ยงอสจัปิชีกูน่าเลี้ยสักขันเชียกาเซลาวิโยแลลี้ยติผาผาสักขันเชียมาเซวิลูกกาอตุติคูบาเซวิเลี้ยชติกาชติอากูกาเลี้ยชอบุลาตาคลีคาชเวกาติพาติมากาเวเลียสติมากาเวอาชุยอตัวกามากาเวนะเลียชราปโตเลียอนาชริพาเลอาคลีโดเลตาตาเปกือจิเมเลียอนาชริพาเลก็ตัวเวอนาติพาเจเลียนิมาสอนามากูอสจะพอจะดาวิอนาชริพาชออายิอือจาวิโยยังคงอาคือติกาลิลิกาลีเนหัวตัวคโลนาวิอหิติพาจะเคจอวิโลโกติชมาหิแตดอเลเลียอายิมาติเวตาเตเลคาเดจาเตอินเชเลนี่คือโมมาฮิวิทัปปตอนี่คือตูนี่คืออานาจะเคโอเคแพะวิแฮแตะดอมาแพะเ
ลหรืออะไรกันนะชะติภาวูดอวิเลติภาพาละโกเองาชะคะวิอานาเพเววูดอกอไนวิโยเลยาคัตติปปอนี่คือฉันยาวิอานาลีนี่คือคันนี่หัวตูดอวิอานาชออันนี่คือดอวิคลิมาฮิวิอานากะเพกไปื้อลาเวเลเฮกอนะชะดอมาหอละโกกันนี่คือตูกะมาสโจกะกัสลาวิแมเลเฮกอนะชะนะยัวชะติภาดอวิทออายิอูจาลีอละโกมอสลาวุละโกยอคะเดชะนี่เตญีเลอานาหอวิอเกาซาเลกาวินาชติภาจโลกุเลวิโอคลุยอสอปิลาวิเมเลคามาโดกะกะโดเพมาเฮลินาชติภาและอายิจาวินาชนายติภาโดวิโลโกมอคาปุยโดปุโกลาโกคาปุยกะโดปุวิเมตินีดวาเลเคลาโกมาโดวิมาติเพเลเตยายาลโกยาคาเชือปฏิชีวนะกวิติภาเพวิทัปปะตอเลนะจามากาลาเวเลเนหือตุเลเกกวอเตจิเลเลกาลีอายิอยู่แลนาอยู่วิอคโลคะเดกะกะเตวิเมเชสะจอซะพออายิอุจาวิทัปปะตอเลจกะอยู่เวลาแลอวิอญะราหุยติภาทะกอมาลาวิโยเม

อบียนเนี่ยแล้วหุยาติพาโออีกะแลเนี่ยคือชอยาเวอาสะเผ่บิยออตินีญีญีเสญีมาจากกะเผ่ออแมยาคายกะแลเลเนี่ยคือตินีมากะดอวิลอกุกะเนี่ยคืออาสะติเชมากะบิยอเจดาปาตออีกะแลเนี่ยคือชอยาเวอาสะเผ่บิยอแลลิงอ่ะคือไทมิงเกอออคโลทอกาชิริคือแลมุกาวิออยาตาปอลุลาเชปุวิทะปะตอมุซอมผือลอโกกาขอโคลอโคพอทอกากะจาติแมอาชิทาลอโกลีนี่คือลาหุชอมอติพาแลคาจะเปอเมื่อโกลีอามีจะแลโกลาจาแตแลลาดอเลออนาอุติดาบิโยยาคาจะบินฮาวิออยาแลเลอเคบิออยาทาจะจะจามากาออแตแตลอโกลีอุทาติจุยชอติพาชอเชซาปื้อแลอานาติพาชมามะมาจอวิชะแลมาอวิลิยูฮือลาแตดอวิอิกาอูฮอดอวิทะปะตอเลอาชิติจุยวิออยานี่คือชอยาติพาเคตตอมานาวิลิอาสะกะซุวิโยติยาลโกจาวิดอวิติพาทะกะจาดาวิโยอุทาเลเลชิบะคะลิตุเยมาจออิกะกอจุเอติดอกือจะเคมาจออุทาอิกะกอยเวดอกาวิลโกกะอิโมโกลิอิโมโกอัพโกสุติพาอโคโลเกอเลลิอิกะอาอิกะปูชะติพาเลจิมีกูข้อกัดตัววิโยโอเคเตโกอีกะก้อยกะดอวิโยโดนวาเซลีอุทาย้ายชาลีขอกูหลอกคู่พอมือจ้าท่าหลอกกูแฮขอกเกวิลอกกูแลอีกะผู้กูเฉลี่ยมีกูกาแลมีกูข้อเคเตดูอาวิโยโอเคเตดูอาพี่โกลีมีกูข้อเวอซาก้อยวิชาได้ผาชออีกะก้อยกะกะติลาวิทัปปะตอลีอีกะก้อเลกะดอวิโยเชบึกเลนาเคมาจอแมเลอังคอมาจออุทาเลลีจะเคกะจะจะมากะจ้าคือกว่างะฮือชอยากะจ้ากะดอวิติผาทอกะอจอยาคัสปึดะจ้าเชบึกแลอีกะกะก้อยเวติกุดอวิทัปปะตอนี่คือชอยาออคโลเชซาจอซาพอกะปาฮาจอวิโยแมและลิงะคือกอนยเวติยาทาลีอีกะหรือฮอลเลเลวิชริพาคาเดโดวิชอลีนี่หือเชซาจอซาพออบูกามาจาโลแมคาเคติกาลีโกโกเลอีกะหรือฮอลเลเลวิโดวิออคโลนี่หือชอยาออสอซาพอโลอบูติชจือกาวิโยจิแมคาเดนาตาลีออโลติจือเลลีนี่หือจาตาวิจาตุดอจุติพาฮะฮะกูเคยยกไอ้ตัวอโปกากาลาวิโยจิเมลีกากูฮอลเลเลวิติพาดอวิลโกนี่คือออตัวออโคโลออฟึกโกเลจากกูตาวิติพาทะกากากึมือไววิโยจิเมเคโกจาโกเลนี่คือออตัวออโคโลชมามามากาวินาลีต่อเอวินาว่าเคยแพวิโยเจเคยเตลเลนี่ที่ติชนิขอทาเลชอยาจ้าจ้าวิดอวิพอลิเส้นประสาโกวิติจ้าพอวิทายูคือฉันยี่แต่ยี่แลกาโมวิแลอีกาหรือฮอลเลเลวิติภาคเดดอวิติยาท่านี่คือกาจ้าตาวิจ้าตูรุยเกืออจ้าเตมาออกครุทอกาคาเดลุยซาเลเลจ้าคือตาวิออเจติภาชออออจีออเจ้าสมาจ่าแหกแกะจีแม่ลีหลอดอาหารลีนี่คือจ่าวีแบเมื่อวีแหกดอเลลุยคือออจ่าติมาชาลีออจีออเจ้ามาจ่าแหกแกะวิโยจีแม่ลีลำไส้อาเซ่ก็วินาลีโอ้โหแตะหลอดนาวีจะเควีอนาติพามากะเพจุกะกากาลาวิโยจีแม่อีกะหรือฮอลเลเลวิติภาคเดดอวิติยาชาพุทธาเลลินจืดติจืดลอกุกะเลียอีกังฮอลเลเลวิดอวิออคโลอบูกาวิเลอากะซุซาวิโยจิเมออรโกอบูเตพอเรียกไอซาลาซาตุอปูกากาลาวิทัปปะโตอากะซุซาวิโยเจเคโกเลงะฮืออากะซุฮาวิชอติพาแลมอีกังฮอลเลเลวิเลมุซอนะตุลาทาเลโกปิคอติเชกะมาจากุเซทามุซอนะตุลาทาอีกังฮอลเลเลวิติซอลิลิกาติแคคะเดดอจิเม
aka zahabi choloko kali a ika gohle levi okholo ma phas ogu te phan kale pe ka chmai pok kale do biloko ne hu aka zahabi chote pha opo aka zatu ya galavi yo jime obo cho jaloli ka gohle levi chaka le le se chu te chu li ika gohle levi do bi okholo obo ga bi le kho kho ma ga na tu opo tho ka ga galavi yo jime ma hi le ka li kho kho na le zi ye bi a จอวิจักเหตุแผลเลซ่าโหหาเชวิทอกาอีกาหูฮอลเลเลวิติผาดอวิลอกุลักกาลาวิโยเจและเรียงคือข้อนาวิชอติผาเลเลอีกาหูฮอลเลเลวิเจดอเลมาติวิลอกุกาลาติผาจ้าเลดอวิลอกุและทาลอกุลีนี่คือข้อเลาะนาวิชติผาอปุทอกาลักกาลาวิโยจิแมอบูจอดาลิเซจือโมเลเปื้อเลออจือติจืองะฮืออีกาหูฮอลเลเลวิติผาดอวิติยาทากาวิอบูเลนาคมาปาซาโกฮาวีโอจิติผาโอโปทอกะรากาลาวิโยจิแมอีกาหูฮอลเลเลดอโคลินาคอซาโกมาปาวินะเลโอเคโอโปทอกะรากาลาวิโยเจมเพื่อได้เลี้ยงง่ายจืดที่จืดล็อกโก้เนื้อหัวตัวออกคลุมมาลูวิออกจืดเลยกักกัชบาลาวิโยจิเมลีกับฮอลเลเลวิดอวิตยาชาเพื่อได้เลี้ยงจืดที่จืดเลยเนื้อหัวตัวออกคลุมาดาวิออกต่อมาเลยกัจจาลุลาตาวิติพัฒกักกัชบาลาวิโยจิเมและเลี้ยงง่ายคือเลี้ยงตัวคลุลิจักตาวิมาดาวิออกจืดก้าวิติพัฒฮะต่อหลักจักวิล็อกโก้อีกาหูฮอลเลเลวิออกคลุมาผัสนิกาเลดอวิลอกุกันนี่คือตัวออกคลุมาดาวิออกต่อมาติพะกะกะชิบาลาวิโยเจสิจิติจิลอกุเลงาคือยามิมาออลีลาเลวปินาวิติยาทาลีอีกาหูฮอลเลเลดอวิลอกุวปินาวิออลีลาทาลิโอเควิออกจิติพะกะกะกะลาวิโยเจและฮิจิติจิลอกุเลงาคือออสจะได้ผาเกลาลาวิซาตัวอปุทกะกากาลาวิโยเจก็จือได้จือลอกโกเลเมื่อมากะมวยไว้จืออปุทกะกาลาวิโยเจแม่เปิดตาแหล่ลีออเลเมื่อได้จือลอกโกซึมือกาเมจืออปุกาลาวิโยเจแม่ซึมือคาเดกามากะวิชอติผามาซึสีทาเลอีกากูฮอลเลเลวิติเคดวาเลซึวิลอกโกซึเมวิโยเจแม่ชะทอกะลีงาคืออีกากูฮอลเลเลวิดอวิออคลุอบูกาวิงาคือญิมอตาวิติชิจืออลอติภายอยู่เวลาแลอวิออญญะราหุยาติภาทะจะเคชลาวิโยแม

และอย่าเพื่อให้ติปอชิลักลาตัวเอลอเลจะให้ไม่จะได้อยู่ลุลาเลกากาพนาเลโอกาปิลาเทเวติกาลิลิกาอบูจาเมซุเมกาเมฮาเลดอซาปี

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
6: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำพื้นที่ปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
7: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ประตูระบายน้ำคลองชะอวดแพรกเมืองอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยได้รับฟังรายงานสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำและสภาพความพร้อมของอาคารชลประทานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลระหว่างการระบายน้ำการป้องกันน้ำเค็มและการกักเก็บน้ำจืดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่การเกษตรระบบนิเวศและประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด One Grid 1พลังเพื่อเป้าหมายเดียวกันสำหรับประตูระบายน้ำคลองชะอวดแพรกเมืองเป็นอาคารชลประทานสำคัญของพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังมีประตูระบายน้ำจำนวน5ช่องสามารถระบายน้ำได้สูงสุดประมาณ540ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีบทบาททั้งในการเร่งระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากป้องกันและบรรเทาอุทกภัยป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำและเก็บกักน้ำจืดสำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนจัดตั้งศูนย์อำนวยการและจัดเตรียมถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนหลังฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมหลายหมู่บ้าน
8: นายสุเทพทองถาวรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโคกเคียนหลายหมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่ที่3ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นแล้วและเร่งจัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อส่งให้กับผู้ประสบภัยต่อไปรสุคนจอมพลสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์น้ำอำเภอจอมทองและดอยลอสั่งเปิดประตูระบายน้ำลดระดับแม่น้ำปิงพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่รับมือสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
9: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอจอมทองและอำเภอดอยหล่อหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอทางโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่หลายแห่งรวมทั้งมีรายงานน้ำเริ่มเอ่อล้นบนถนนสาย108เชียงใหม่ฮอดบริเวณตำบลขวงเปาอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ขณะเดียวกันได้รับรายงานว่าลำน้ำแม่กลางที่สถานีวัดน้ำ P24D บ้านแม่กลางบ้านลุ่มหมู่ที่4ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองระดับน้ำ3เมตร20เซนติเมตรยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระดับวิกฤต3เมตร40เซนติเมตรชาวบ้านในพื้นที่เตรียมเฝ้าระวังจึงได้สั่งการให้เปิดประตูระบายน้ำเพื่อเป็นการลดระดับน้ำในแม่น้ำปิงและให้ลำน้ำสาขาคือลำน้ำแม่ขานลำน้ำวางและลำน้ำแม่กลางสามารถไหลลงสู่แม่น้ำปิงได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1ถึง8เฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์กำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเรือท้องแบนอพยพประชาชนหลังสถานการณ์น้ำหลากท่วมพื้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีส่งผลให้น้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่6 12และ13บ้านท่าเสาได้รับผลกระทบกว่า25หลังคาเรือนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเรือท้องแบนเข้าอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมทั้งประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็กดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่แม้ปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลือกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละเขื่อมาเงลเชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายอนเนื้อเกลเนยอยอบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนอหรอเอเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลเอมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวอจ้อจ้อเกนยาอาดูมาโยหานาลูอายอนเนื้อมาละเขื่อยอดยอดนาลูเนื้อเกลือเนยเยอะๆบอชอนเนมางามาอาเขาช่วยเยอะโยกานาลู
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เยื่อเนี่ยเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออดูอย่าล่าแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กุญยาเออยิ่งโยโฆษณาบีเกมอญาเล่นึ่งมาอ้อนนานากาในเหลียวเน่ในชนยังอ้ายิ่งโยนากาเออสมบูรณ์นะก่อนนี้จำยองอาซึ่งมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะก่อนนี้จำยองเวนี่มีเออโกเย่งาสีเวและงายิ่งโย
5: มาเจอกันยาโอ้เสียชัย
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก็
8: โอบูดาเจ้า
9: โอบูโชเปอร์
8: มังซุงคา
9: ป๊อกว่า
8: เนียซง
0: โอดูทามา
8: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
0: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
1: ว่างหัวชื่นลัว
2: ยอชายอต้มมือ
3: ลองเพียงเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4: ดื้อหยอผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
5: ที่วิจอวิออกพอลุ
6: อาเชื่อที่เลี้ยงโง่
0: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
7: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
8: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครอง

ากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

老爷牛都吃个白吃酒，不用酒，要哈嘛当来呀那哈来，木糖啊，爷牛太婆那过呢吃饭泡面来老爷牛，爷你过呢那哈表都老爷牛，都他妈爷你有那路老爷牛，几过呢啊养的过路哎，怕呀他普通住了没爷牛啊养的过路哎，我那呢吃那过呢老爷牛，我过呢爷你嘞没有卡的呢，也觉得没爷牛。ก็ในตอนนั้นก็มาในมือดูแลแพทย์ด้านไหนมาก็มาในมือดูเยอะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ยืนยุ่งไม่น่าคนนี้สวทเชียงใหม่ได้ไงเหยียนิวน่าเหยียนี้น่าหันยาพอน่าคนนี้บุกมาโค้ดแล้วก็คงอร่อยเหยียนิวพอน่าคนนี้AM ที่ไปอยู่ย่านสิเชียงกุ๊กกิโลเฮได้ไงเหยียนิวน่าเฟซบุ๊กพอน่าคนนี้สวทเชียงใหม่AM ที่พ่อใหญ่สิเชกุกิโลเฮอและไงเย็นเยวคือหน้าคนนี้งามในโจดูห้องกับพ่อกับพ่อในหน้าหันยาเออและงามกันในหน้าที่มาขานองและผ้าด่านในมาเย็นเยวที่มาขานองหน้าคนนี้อินอนหน้าคนนี้มีกระงาเย็นเยวกุศิบาลามังที่โคถ่ายพ่อหน้าคนนี้วันเสาร์และรอยเย็นเยวอันนั้นหน้าคนนี้เชื่อว่ากายันยูนิพังอายาคุชิวลอยเยนิวเฮอคนนี้มังเงินโยโจนายาดันแม่เยนิวยูจีคนนี้จะกาจีก็เล่มทำมาเยนิวเฮอก็มาเกลือไม่น่าจะใช่ที่บิ้มเล่บินามาเยนิวจะใช่บิ้มนักคนนี้มันนี่มาด้วยเลยเองอายเนี่ยน่าไทยพอนักคนนี้กระตันหันเลยลอยเยนิวที่โควิดมาเยน

เราอย่างนี้ตัวชักกับป้าชัดยืมหุ่มยืมมันนี่มาด้วยแล้วถ่ายพอหน้าคนนี้กัดทันหางแล้วเราอย่างนี้อย่างนี้คนนี้หน้าเบียวดูเราอย่างนี้เหรอกันในตาหน้าจะกาเจแล้วหุ่มทักกาและภายในดามาอย่างนี้กับป้าเอ็นเนี่ยหุ่มหน้าคนนี้เพชื่อเราอย่างนี้เพชื่อเธอแล้วเพชื่อมาเกยกาเราอย่างนี้เพชื่อเพียงหงผู้ละเพชื่อละกาผู้ละเพชื่อขอชูผู้ละคุโรบาบาชงและไงอย่างเนี้ยสิดาชาของเออและอุ้ยผู้ละตาอือของเออและเพชื่อมาเกยกาคุโรตาอือหน้าคนนี้เราอย่างนี้และชอและตีละไงอย่างเนี้ยคุโรเจอหน้าคนนี้มังเงาคุโรเลียนแบบและไงหน้าคนนี้กูไม่พอบอลเลยเจอย่างเนี้ยทำไมเนี่ยช่วงจะเป็นเหมียวเงาเจถ้ามีเนสิตาเอติละไงยังเนสิตาตีพอนะคนนี้ยิ้มบ้าละเฮและคนยังนะคนนี้ที่หูละเฮและลอยอยู่น่าจะใช่ผมนะคนนี้เนี่ยคนเนี่ยสิตาก็ตีไม่เจอยังอยู่อาจจะมีเนี่ยนะคนนี้จะมีมีละมีลอยอยู่ที่พอนะคุณลูกไปซื้อมังงะไปซื้อละกันเนี่ยมือจุนนะคนนี้น้องพอกคุณลูกช่างทำบุญเนี่ยละเดี๋ยแล้วคุณลูกไปแล้วเนี่ยเสียเนี่ยน่าดีมาไม่มีเลยเอ็นน่าลอยอยู่ที่ปน่ะอาจจะทุ่มสียาจะให้ยาลูลอยอยู่ที่มีเนี่ยคุณลูกจะมีจ่าดูน่ะคนนี้เพื่อนมังงะอย่างเนี้ยที่ปน่ะคนนี้อังกฤษทุกอย่างโมดูลอยอยู่คุณลูกอย่างโมน่ะคนนี้คุณลูกนักการทุนเนี่ยยังไงอย่างเนี้ยตีแล้วตีแต่ปุ่งไงอย่างเนี้ยที่มีเนี่ยคุณลูกทุนเนี่ยก็ชอบแล้วน่ะคนนี้สีแล้วพยายามถึงไงอย่างเนี้ยเพื่อนชื่อก็ก่อนหน้าคุณลูกก็อยากทุนเงี้ยอย่างนี้อันนี้อยู่เพื่อนชื่อมันก็แล้วอยู่บางทีแล้วสมิลอย่างนี้คุณนักคนนี้ที่กันนักก็ยังโม่แล้วคุณลูกยังไงอย่างนี้นักก็ไปจะกันทีแล้วเริ่มถ่ายแล้วทีมนักคนนี้ลอยอย่างนี้ไอ้ยังยูก็ไปจากการที่จีน่าคนนี้ลอยยังยูที่มาที่ปอนามันยูมาดูจงเงที่ปอนานักการทุ่งหลังเงลอยยังยูที่มาจีฮัลโหลเลยบามีลอยยังยูที่ปอนากูไปที่มันเนบาร์กจีกูไปเข้ามาจะต่อเลยเงล่างไอ้ยังยูโน่เชื่อมจีมาลาเลยโน่จืดจีมาลาเลยโน่เชื่อมอุบะอาชนเอกุยงาเดลเลโน่เนมาพังอีน่าบาคดีเลจียงมึงยอมเลยจังจังทางอะไรโน้มเงินน่ะคนนี้งานน้องชอบมาเลยอยู่ดันเลยคุณลุงเงี้ยง่ายเนี่ยนั่นที่มาเจอจังเลยน่ะคนนี้เงี้ยชอบน่ะล่ะงั้นผมเนี่ยทุนเนี่ยน่ะอันนี้ยังมีพามาเงี้ยชอบยังไงเลยก็อีสันนี่คืออันนี้เป็นเงี้ยชอบมาเลยไลฟ์พอเนี่ยเงี้ยชอบมาเลยเงี้ยลอยเงี้ยวอันนี้มาตาเลยอันนี้ดูง่ายเงี้ยวไลฟ์พอเงี้ยชอบเลยน่ะคนนี้คุณลุงน่ะมีชาชีพง่ายเนี่ยนั่นที่มาดูนี่เงี้ยชอบน่ะคนนี้อายุมาอาบ้าเธอบิโมล่าดันนู่นเอ้ยเลยอายุมาโนมาชอบบ้าดื่มมาเลยโนชิมิโอเธอบ้าชนเนอร์มามือดื่มเนจังอิงอ่ะเลยมาลุนายุมาดื่มอ่ะยังยังมามือดื่มอ๋อคุโรเอ็นเนอร์ดิมาชิมิโอบ้าพี่กูมาจินเนจังเลงอ่ะเลยโนเนอร์มังเงินอ่ะเลยอายุมาชอบบ้ามาเลยคุโรดูเอลังเอลอยังยูดิมามายาจังเลงอ่ะยังยังดิมาจังเลงน่ะอายุมาเนงเงชงเงชอชอน่ะล่ะคุโรอายุมาชอบบ้าเมื่ออายุชอบบ้าเงลอยยังยังดิยังเนงเงือความลับเลยเองอ่ะยังยังที่มีเนี่ยก้าวคนเนี่ยดิมาเลยยังหนูดูเลงอ่ะยังยังความลับเลยเงินน่ะมาลุนน่ะชอบบ้าเลยหนูน่ะความลับมาพังเงินอ่ะยังยังมาลุนน่ะเบียเจเนื้ออายุรู้เนี่ยชอบบ้าเลยคุโรยังเงชอบบ์ที่มีเนี่ยความลับเลยน่ะคนเนี่ยอยู่มาอันที่มาจังเล่นเนี่ยอายุเน่งเฉยน่ะลอยอยู่ก็ไปชอบบาลีเงี้ยคือแม่นี่ยายุ่งง่ายเลยสิตาผู้หลักรู้ก็อู้อันเลยเดเลยเงี้ยลอยอยู่มันนี่มาดูเงี้ยหัวใจชกุยไม่อู้เนี่ยน่ะคนนี้อันที่มาไม่ใช่ชีพเลยปีง่ายเนี่ยไม่ใช่ชีพเลยอันที่มาเนี่ยอู้เนี่ยหัวเลยบัชิมาเลยหัวใจจริงจริงปีนี้ยามมันง่ายเนี่ยที่มีเนี่ยสัวทุลักคนเนี่ยอันที่มาฮัลโหลเลยบ้านน่ะคนนี้ไม่ใช่แล้วคนยายเนี่ยง่ะมาที่เจมังเงมโมน่าก็มังเงเนี่ยอยู่นี่นี่แหละผมเนี่ยโทน่าและกูน่าลอยอยู่กูวานและเนี่ยบัตราของอาเย็นอยู่คือน่ากว่านี้และมันนี่มาดูทุลังเงมิชาชีมีคดีและผู้หลายล้านน่าลอยอยู่ที่ผมมาจังเนี่ยอันที่มาจีมาสู้ใจนี่ลอยอยู่คุณรู้บัตราของอาเย็นอยู่ลอยอยู่กันในตอนนั้นเดี๋ยวชาติบิ้มและบินหน้ามาเย็นอยู่เดี๋ยวชาติบิ้มน่ากว่านี้อาชออาดาและไอ้กูเนี่ยช้างทางอาเย็นอยู่ที่คุณรู้หน้าดามาเย็น

0: rồi vậy nhiêu tôi cho các bạn chẳng tham dự à cho à đa lấy ở ngay bên này gần này ở chẳng thà ở tôi chẳng ai vậy nhiêu con này na biểu đồ rồi vậy nhiêu hay cái này tận nãy chả gái gì thì bùm lấy bên nào mà vậy nhiêu các bạn chả gái hôm nay con này rồi vậy nhiêu thì bữa nay đi mà thử nhà phụ lá nà gà phụ lá sinh thật bên này à lấy ngay vậy nhiêu nà gà con này nhà tít tít cái từ nãy rồi vậy nhiêu mình nuôi hồ chui mía đi mà nà gà thử con này nhà bà già ngay nhà bà già này nhà mà bên này anh cho nà rồi nhiêu nhà thử Kalau nunu jona kene yoha, ajini apa ngale la yoha, tolo nudo le meje yenya, tolo nunu jona kene, haji ba le ni a jona pa dumpula ba ne, sabuda dumpula kalo koko kalo bini a na lo yenyo, ayo ma ya si chogang tu lanle aje yenya, kalo lanle na yo maji, aji bunga le yoha maji ayam jana lo, no aji buibu le kalo yang chole meje yang chole na yo ma tu jado le ngay nhà chị bùi lẽ hư à số yếu tiếc tốt bùi thảo còn đi rồi nhiều ai mà thứ đồ già lẽ ha bùi lo già nhà riêng ai nhớ thứ mình nè nhà tôi lúc ấy bị già na ai mà thứ sắm mỏ đồ sắm mỏ thứ rồi nhiều à chị chị phụ lần đầu lên này nhà sĩ trường công khu tư cấp bảo lần liên à lẽ ngay nhà thầy phụ na còn đi phát thanh ca khu tư cấp bảo chị thanh ca khu tư cấp lần liên mà chị nhà nghe bùi na nghe ai mà chị ni ga khu lúc nghe ni ga na ai mà ít hơn ni lần liên chị lo thứ mình này à mà đa khu ai nhà phụ là già na già này ni ga khu lúc nhà nghe cho ni ga ai ngay nhiều nhà thứ na gan té phe này này khu lúc bên ni ga na lo nhiều mình nữa khu cho lấy phe khác còn ni mà khai nhà là mình lo yếu ti mi phe khác còn mà già mi mình nữa còn ni đi chơi lấy ngay nhiều nhiều na gan ni ga thứ lo nhà té mình người yếu hư đứa khu chơi lấy lấy tôi này yếu hư đứa na phe khác còn ni chúng có bà ở mình già yếu nhiều lấy yếu yếu phu phu lấy thứ mình nữa mà bị chơi lấy thì tôi này yếu hư đứa na phe khác còn nhà mình lo nhiều na nhà thứ mình này yếu mà yếu yếu ti ti mình này ít hơn ni chơi lấy lấy đi mà thứ na lấy mà xí lấy mình lo nhiều giờ hư lấy ngay yếu mà mình nữa phu lấy chơi lấy lấy mình này giang ngay nhiều thứ mình này na gà phu lấy lấy yếu ti ti na thà bên ni ga lấy bù thà ngay nhiều lo yên nhu gặp yên ngon ni lê vân sao mi lo yên nhu gần nít tân ale giang ta ga lê ubina dama yên nhu
1: a hoa chok mareo a mareo mareo mareo mareo mareo mareo mareo mareo mareo mareo mareo mareo mareo mareo mareo mareo mareo mareo mareo mareo mareo mareo Ama tapi sade le ngama jo ko ni le benya le na bija le ganya na bitung le le ba myani bithaya ne yin ji ali na na kumai wa nga le na mai wa khe bo nga lo ba ko no nga lo ba nga na mya be na ali ga izo na ama wa khe bu ali A chuôi ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang A chị dạo mà khứa nhà đi lẽ ngã lẽ cứ chú lẽ lẽ na mà ngang na chú hai vị giang mà già nhà mình nhà bé thế già na mà già gì đi ô thà mà gì na a chú lẽ a chị ở trong nút tua hàng ngôi gì mà nhà đi lẽ một bạn đang đi mà xem nhà đi na mọi người mất chị mất chị ở đây sợ đâu đâu lẽ tìm mẹ tìm mẹ bị chả nãy họ già nãy mà tu lên nhà đi lẽ anh già cho già mà lẽ mà tu lên nhà đi mà già chỉ nên nhà tiền ô thà lẽ mà già không mà yêu không nãy yêu nhau yêu thế mà để tìm mẹ tìm mẹ nhà đi lẽ na yêu giống như na ở đồng mà đồng khổ lo lẽ mà chuẩn bị đi ngon lo lẽ tập đi tưởng này bị già lẽ này 那么在今年我谈呢谈一下子看我的自己儿子那自己我奶我奶中年中年我爸爸比多么呢要嘛还有那有也没有个有做也不用多少年做哎呦也没有啦嘞哎呦不用啦嘞咱也不啦嘞哥那不嘞我出啊我就中年啦就中年啦不起的咋那么可爱呀阿婆那么咋咋不会说嘞家是说谈也不讲嘛不嘞不会这样那我也那哎呦不啊那超家就能够比家里也不啊那哎呦啊你有啦那阿妈俺的长年你有啦那阿婆啊那哦我来哎我也那哦哎呦还这样啊那期待的让我希望的让我觉得也有你出那米线有些疼裂的有皮有浪浪裂的哎呦还这样的话做好表演的也看了做好表演的也看了这时候还没你咋的你有我别有老老的我妈的也我好的我靠几个人的爱来爱那么厉害你不是啥的我那么厉害那都来我差女儿几个比人两个人啊几两个人那比人的老了哎你也有不忙我啥的你不差我们比人爱什么我差了比呀呀那哦我姐哦你啊哎呦还不买你不呢姐哦你啊比呀你老的哦一路阿伯也去你妈的那我们比呀的对那阿伯我就比呀啊那个那个一路那阿伯你没妈的那对呢看我拍妈妈你累我都奶奶出作业，妈哦，出作业嘞，出作业提苦嘞，出作业提苦嘞，又多嘞，明天。那么哈，哈拉煮那拉煮嘞，那哈么多用嘞，拉煮嘞，看我爸妈还多嘞，婆婆嘞，我嘞，看我爸妈还多嘞，我嘞比呀妈比呀妈多嘞，我妈也多嘞，嗯，这几毛嘞那比呀妈爱的。哎呦呦没了啥啊那个出的也几个几个出的也几个几个也是找你我也是找你那个吃了啥子好呀比较呀呢不可能帮我老公的这样爱的那个哎呦阿妈还来海面呢阿婆一婆呢也看了呢还有一块有几块牙要的这好我都不用啊那我都不得来那个摸得摸别表演的地摸得表演的汪汪来汪来把我往里面的啥音那有还是有了有还是有了那提来有糯米啊嘞阿妈还有嘞有不是嘞阿妈还有的那个不管摸得摸别表演的啥音嘞一块我那年呢，也出门呢，比多年呢。我阿妈还有多那么些用啊，那么你们也不啥呢？他我吃都没米了呗。不过这嘞，从都出海嘞，我也有吃的那个木瓜嘞，也蛮解腻的。他们嘞，从阿妈婆啊，姨妈阿妈姑娘表，大伯姨妈大伯。妈妈哭莫那错妈就我妈一那么哭莫那错大家才一个来错都一家的出来家的你我也没有我看那好不没出来家的
2: 阿姑的一家的
3: 我
2: 那好搞哎妈阿姑你知道吗哎呦还记得西那亚洲那里
3: 不提过了
2: 亚洲那普马波山呀，应该是。 老不急嘛。
4: 没得个过啦。
2: 嗯。那一那。没
3: 得
2: 个
3: 过
2: 哎。这样的话，伊那没有米个也不得，不如我们得。嘿嘿嘿。不如我们得米，我们伢人米，哎呦，那二千米几。
3: 没得是。
2: 嗯。要么呢？我那从那就很穷那，要忙孩子，忙我了。从那打哈家鸡，今年我吃强啊。从那打有啥来些忙我了。啊，刚开业嘛，电脑拉去了就挂了。哦，啥来呀？哎，那啥来呢？哎，上路过来。啥妈妈的啊？
3: 啥妈妈的？
2: 没得米，没得了苦啊！
3: 你，
2: 啥妈妈的啊？嘞，都么搞事多？哎，娘的，搞事多呢？老板微博，要跑微博，搞老红番哪一个都冇得了？哎，老金哪一方面跟哪聊过微博？
4: 老金的也还没啦。
2: 我就提问，我就提问，我就提问，我就提问，我就提问，我就提问，我就提问，那是哪方面哪样机会呀？那没没啦，没吃鸡那那锅，炒卡，炒嘛，也白的，也白的那阿布，你们弄，是喝哟，吃鸡开羊，你都问我呀？就红你叫一冲一锅呢，一冲几样米椒个，这你就没啥样啊味嘞。
4: 啥
2: 子样米椒个？啥子样米椒个？这都好用啊，就红你呀，你叫你心里啊，你要那边啊，你要他边，边啊，晓得啊？哦，干嘛你买啊？你买啊边？就干那天把这家就搞没得多，没得米心啊，有好多。做下比喻，我比喻个，好呀。那那是红红人那边怎么的？人娘个，人娘个子，叫叫嘞，叫子啊，说话个比较慢嘞。
4: 没得啊，多人娘
2: 个。嗯，没得啊，我娘。俺那姐姐，俺那个是在家里的，人娘个子。我姨妹子，啊呀，啊。那我们家，我们家也欠了几块钱呢。没得。那大那个，都在吃不了。乌鸦，这几个个好谈呀，弄了。阿哥有银啊，花木仔也。那没得，有公用去我垃圾，里面去。五了。五里那。没有要的养我累嘛的
4: 妈的我去有个呢不妈你啊话一样的就没来接你有个没有去没来接你哎呦我也一
2: 样的和他的一样的和他一样的那你们不如那你这样你这样去多外衣那么有外衣有也好啊我去有啊那么的我里呢上爬上爬也没说怕人也提个待遇，那，哎呦，人米那么累了呐，休息了就就接了，俺娘的上怕活，我们在那休息了就就伢呀，哎，妈的是娘啊的，娘那说怕米吃多啊，没得老婆婆，没得我没家里没叫你，就家里没叫你。没得哦，没得哦，要嘛咋了的呢？那要你在吗？你在吗？姐？
3: 没得呢，你。
2: 哦，没得。
4: 没得，是老没婆婆要要了，没得是我婆婆讲了。
2: 嗯，在呢。你看，蘑菇个很棒啊，姐。很棒啊，没得话搞个部位，要就搞部位，那是排名稀少。咦，你不理解呢哦。那啥还是叫什么来这叫啥理由啊来就没这么在意还是都来。 ちょえいうんじゃいらがんがれうんじゃいうんじゃいあよあよあよやいめまでうんじゃいまえみきあよだはよあよだごあよまだでにゃなあいやんばがなれゆいがじよみやあよみやいじゅなもちがどかまあよみやいじゅなんぴぴゃ내가춘루이마지모르가아아니야너너정말이라어너정말미래요마대응자이마마대응응자이마아니야이아요미나땀정아여자춘나땀아쟁아미다항마쥐고아카미우항쥐야마跑完了的，有了，什么少？真的话，有什么少？
3: 没
2: 得呢，没得，没得，没得啊！有没有？来来，屋里屋啦。
3: 出那个出那个
2: 呢？没没没，我来冲路呀！
3: 嗯嗯嗯，
2: 来冲路呀！有没有？有吧？有没有？有没有？超好！啊啊！对面好，有有啊！来超好！一到那，人家都么出么的？人家也有没有？嘛，新娘啊，你给我穿下来喂。
3: 穿下表呢？哎。
2: 嗯，穿下表呢？我穿呀。
3: 嗯，
2: 嘛
4: 表
2: 哎，
4: 嘛得。
3: 嗯，我
4: 讲
3: 啊，用
2: 动
3: 啊，人家
2: 都穿嘛，
3: 人家
2: 穿下表呢？
3: 嗯。
2: 嗯嗯。啊。用么？那他妈叫啊嘞？人家穿那他妈正啊！真毛的，毛人家没土哎。没大红嘛，几个没有红军嘛的，哎，快卡卡了。那哪里来啊？生产少了个，那没得可用的嘛，那没得可用的那。
4: 米呀呢？没得用的。
2: 没得米呀呢？这冬啊，有五个把稻塘子。
3: 嗯。
2: 哎，老五别冻，把稻那，嗯，没别么用的，那个冬啊，你看还好，怎么听？我五丢五了。
3: 嗯。
2: 嗯，少少了个，没，啊，那米个呢，好亏亏。有用啊！你
4: 啊，
2: 嗯，有没有？你也
4: 没得好会
2: 用啊。好会会会叫，没几个刀呢，炒几个那个个，那几个就好用啊！有没有？弄好了用啊！哥做下表啊！你，我那做下表了那，你不不不啊！你，哎呀，那我们在那帮个比个大姐干啥？哦，你看的嘛，那我们洗啥子呢？我的么子么？咦，
4: 人家太多了。
2: 人家对，穿表演呀，那我们洗啥米酒酒酒米酒酒酒个？喝多啊，喝多喝个点啊。
3: 你买哪个呢？
0: 后来人家个白家鸡和过年，红哎，把那姜头嘞，不多不多，跑到那买人家，人家过年那还表多了人家，跟那等那人家来后过年养鸡，过来买人家，我养个白家鸡啦，和那过年，红哎，把有几泡，等下不拉个，碰到那买人家，人家过年个铺个铺呢，那得铺啊，折折，葫芦到二那买人家，得铺啊，折折，葫芦。喝铺喝面喝，我嘛铺面那边那蛤蟆也牛，我过年有几来喝那过年，干那大拿我也买也牛，我过年有啊那个人蛤蟆也牛，我来那吃那个呢，俺那的锅炉叫大的来了也牛，干那大拿也牛过油呀，吃拉面也牛过油干嘞，嘛过嘛木嘞那说，有那拿也拿那我拿个呢，怕他铺他就来买也牛，有几来喝那，我也嘛都他妈个人蛤蟆。
5: 才啥来的呀，我妈？啥来米呀？我哦，咦，我老妹说阿妈提阿爹，我就这老妹说阿老叫老妈，咦，我就阿家妹说阿公，我来叫老妈来，我妹说呀哟。你家老几马咯？叫伊咪呀？咦，你家家几马个？我嘞叫伊咪呀嘞？我老妹说阿妈哎， อะมึงไม่เจเลงาฮักทีกาซาเอมีเจมาซาเดอเจมาล่อมายามยาวเอมีเจมาซาเดอเจมามีกามายามยาโนงาล่อมายาเจมามามามีจามีที่อะมึงอะผู้มาเอมิจายามามึงอาศัยจอมามิเจงานยานีกาเตมึงคือสุภาพแน่ยาลองสาวมาเงมยาพยันตัวยาพยาคันแน่พอสีสาวมาเงยาแลจอมามิเจงานยานีกาโอเลสานยายูจะลอเจมาลอจอสาวมียาเออาจจะดีข้ามยาลาจอสาวมียาเลมีเจงานยานีกาโอเออาจจะดีข้ามยาลาจังเออยาลาเออจะมาเสียยาโนอันบีเพลิขาลันนี่โอเลจ้าสาลามยาเอออันเป็นเรื่องจามาชีอาเมียเลวเอ้ยจะมามีเจงานยานี่ไงอาวันเล่าคุยอย่าโยว่าชายชาเลเมียงานเราเจมามาที่อาเดย์เจมามีเจงา
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
8: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
11: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
10: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่คืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็ก
12: ที่โรงเรียนสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะลงพื้นที่มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายโดยนำเทคโนโลยีและ AI มาสนับสนุนการทำงานของครูลดภาระงานที่มีความซ้ำซ้อนพร้อมกันนี้ได้มารับฟังเสียงสะท้อนการทำงานและปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่ต้องขับเคลื่อนในเรื่องของการจัดหลักสูตรลดความเหลื่อมล้ำการเรียนรู้เพื่อสู่โลกความเป็นจริงการสร้างนวัตกรรมใหม่ทั้งด้านการศึกษาและนโยบายด้านความปลอดภัยภายในโรงเรียนทั้งนี้โรงเรียนสันกำแพงได้ดำเนินการตามนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กโดยจัดทำโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อลดขั้นตอนลดเอกสารของครูนักเรียนและผู้ปกครองส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนและลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
7: ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริกว่า22โครงการเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมเกษตรกรพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
13: นายธปรัตน์ศรีลอยอุ่นแก้วผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนกรมการข้าวเปิดเผยว่าได้ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2569ปัจจุบันศูนย์ได้ขับเคลื่อนงานผ่านการรวบรวมและอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบนมากกว่า700สายพันธุ์พร้อมเร่งปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่ข้าวเหนียวและข้าวนาพื้นที่สูงให้มีความทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงพร้อมทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรองไว้ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลเมื่อเกิดอุทกภัยหรือวิกฤตได้ทันท่วงทีส่วนด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้เข้าไปดูแล งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมากกว่า22โครงการอาทิโครงการส่งเสริมการทำนาขั้นบันไดไร่หมุนเวียนการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมพร้อมเตรียมยกระดับแปลงเรียนรู้เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชื่อมโยงข้าวพื้นเมืองเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของประชาชนและเกษตรกรในระยะยาวทางนี้กรมการข้าวจะนำข้อมูลและข้อเสนอจากพื้นที่ไปวางแผนส่งเสริมการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
7: โดรนบินเข้าใกล้เขตทหารของอังกฤษมากถึง340ครั้งในรอบ1ปีที่ผ่านมาท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและอังกฤษที่ตึงเครียดขึ้นหนังสือพิมพ์ The Independent ของอังกฤษรายงานว่ามีเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่บินเข้าใกล้เขตทหารของอังกฤษมากถึง340ครั้งในช่วง1ปีที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นจาก250ครั้งในปี2568และ126ครั้งในปี2567อย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมอังกฤษไม่ได้เปิดเผยว่าฝ่ายใดอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการดังกล่าวด้านนางหลุยแซนเดอร์โจนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษระบุว่าตัวเลขสถิติที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากระบบการตรวจจับและการรายงานที่เข้มงวดขึ้นหลังอังกฤษประกาศเขตจำกัดการบินเหนือพื้นที่ทางทหาร44แห่งทั่วประเทศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางนี้การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังรัสเซียเรียกอุปทูตอังกฤษเข้าพบเพื่อประท้วงที่อังกฤษเพิ่มการจัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์และโดรนให้แก่ยูเครนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
14: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
1: ย้อจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
4: ว่างหัวชื่นลัว
5: โยชายอดอมมือ
6: ลองเพียงเป็น
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตึผัดโดผัดชิหล่อซาบา
8: ที่วิจารวิออกพะโล
9: อาเชื่อเฮทีเลเลโง
3: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
11: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกๆท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
10: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองส าระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
9: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
12: ็ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: อยากใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาฟันสังเกตสติ๊กเกอร์คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นแล้วยื่นบัตรประชาชนก็ได้ทำฟัน5รายการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟูออไรด์ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องรอคิวนานแถมใช้สิทธิ์ได้ปีละ3ครั้ง30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
14: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทท่อเก่งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในพื้นตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทท่อเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

มาซุ้มพี่น้องผู้งินถ่อมเสียงใต้ตั้งเสียงค่ะฮบทุกจมกันดีเนอร์ตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะเมื่อในถึงมาในวันเสาร์ที่19เดือนธันวาคม2526เป็นเดือน10เมื่อ8ค่ำฮอดถึงมาเป็นวันศีลวันธรรมแทง1วันในค่ะยกกดติไลงินถ่อมปะดังธรรมตราแสงในตอนการเฮาค่ะตั้งขาวยิงหมู่ขาวนุ่นตีในเปิ้มหมู่มองปันแห้งใหญ่นำเสกำค่ะ

ันก็เจียนนายำทำเอาน้ำหนักเงี้ยกินข้าวผักสามีวิตามินกินให้คำลูกหลานพี่พวกนุ่นกินให้คำลูกหลานพี่พวกนุ่น

ค่ะอําพังลีก็มอฮักค่ะใจสายมาห้องไว้เอามาฝากตอนจนถึงปอแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาบางปอกบางเหลิงมาคนเฮาค่ะในกำนำๆก็ดีเลยด้วยคนนั้นจองมันทางลีค่ะคนนั้นจองมันเตะกึ่งแลบกันตั้งเฮาค่ะว่าเตะกะเกี้ยงร่องหมอกจ้ำเฮาเลยอยู่ห่าในใกล้ๆด้วยรวยลองตั้งผางห่างกำนำๆกล้วยเตะเลยเป็นเสื้อหลังนั้นค่ะกล้วยกาพ่อเลนก็กันมาฮู้จักกันมาเอาในจึงเฮาเตะเลยหัวก้นคนนั้นเป็นหือในเตะเลยใจเข้ายับมิดอ่อนหนึ่งอย่าไปพุ่มแนบแตบตัดเจอก้นคนนั้นว่ามันเตะลีกว่าทั้งหมดทั้งสิ่งมันเตะจากทั้งหมดทั้งสิ่งในก็อ่ำเป็นไรหนังเก่าว่าซึ่งหนังไรค่ะก็อยู่เป็นโอ้ยก็ไอเซ่ปอมไอปีน้องเขาในวันพุธที่ไหนจอมขายิ่งหมวกขาวนุ่นในขาอก็มาแต่เร็วในเฮาค่ะที่เอามาเกี่ยวกับไปลองกำน้ำน้ำปีน้องเขาเตะเลยสนใจการเลียนแห้งการออกแห้งตอนตาเดเฮ็ดเฮาป้ายอยู่ลีเฮาคาอยู่ลีมังก็ก็ว่าตอนตาเส้นเลือดในเส้นเลือดเฮาคาเตอําติดตันเฮ็ดให้เฮาคากว่ามาไปไงลงเจอเฮ็ดให้น้ําหน้าเฮาเตลดย่อมลงมาเฮ็ดให้ค่ะค่อยกลายเป็นไว้ซึ่งคือกอลีการเลียนแห้งอันว่านั้นอําจับลงเลยกว่าองค์ที่ที่เป็นฟิตเนสอันติกากาก็ไล่ที่เฮิรนก็ไล่ที่ไรก็ไล่นั่นค่ะเนาะก็ว่ากาที่กากามหัวเพราะว่าสนใจว่าว่ามีคนมาตุ้ยก็อยู่แค่เดมีเฮียงเจอดอนดาเดเลียนเฮียงไหนหือก่อมหูก็ยังว่าอันไหนเป็นล็อกไล่ทางหนึ่งอันที่มาฝากปันว่าการไปค่ะดอนดาออกเลียนเฮียงไปดอนดาออกเลียนเฮียงนั่นไหนก็เลยว่าเป็นทางหนึ่งอันดอนดาเดลดย้อมนำนักดูเฮาคาไลลีเหมือนกันก็เพราะว่าการที่เฮาคาเดไปไลกูอยู่กูเข้าย้ำเตจอยลดย้อมนำนางเฮาคาโยก็ในตัวเฮาคามันเดมันดีกว่าเผาแปดอันไขมันในตัวเฮาขาอันมันมีนั่นเดเลือดย่อมกว่าแปดนะคะเยอะก็เฮ็ดให้เธอต้นขาเฮาขาต่องน้องเฮาขากลุ่มเฮาขานั่นมันไหลลีมันแก่นแข็งมุนเลี้ยงขึ้นมาแทงดูก่อนในนั่นค่ะย้อนนั้นแหละพี่น้องเฮาเขาก็กำไรในค่ะอันให้เลยเสียเปิ้นนั่นก็ตั้งกินตั้งย่ำในป้อหันก็เด็กใครเอาใส่ซุปเนาะอันให้หวานกินข้าวในไปป้าไปก้าเข้าวันที่กินอีสังในป้อกินตากลางวันเนาะเขาคำเขาที่กินอีสังลีเนาะในป้อวนสอนอยู่ยาวจังใจค่ะย้อนนั่นแหละการลดย่อมน้ำหนักโตอันว่านั่นเนี่ยก็ลองไปในก็ลำลองเหมือนกันก็เปิ้นนั่นแหละมังก็ว่ามันลดย่อมไรโยในลดย่อมไรค่ะอ๋อย้อนบัวการไปอยู่นั่นหนึ่งวันติในข้าวตั้งหนึ่งเหรินพี่น้องเขาจ้ำไปด้วยหนึ่งวันห้ากิโลเมตรค่ะห้ากิโลเมตรค่ะพี่น้องเขาไปด้วยเนี่ยค่ะล็อกไล่การไปนั่นเนี่ยก็มันติดจอยเหตุการณ์เหตุการณ์เหตุงานแล้วค่ะนั่นมันง่ายลมเจอเมื่อเข้าคาเดไปก็องตีเหตุการณ์เพราะมันป้อไก่ค่ะเนาะป้ออยู่ไกลเหมือนเสียงเฮือนี่หมู่เขาโน่นได้กลมไปไล่ลูกก่อนเพราะมันป้อไก่ก็ไปมาเหตุเทือนแทนที่เขาได้เอารถเครื่องมากล้ามากก็เขาก็ไปมาเหตุการณ์เหตุเรื่องหนังเนี่ยค่ะก่อนที่ฮุ่งเงี้ยก็ไปกว่าให้เนี่ยค่ะอ๋อเนี่ยก็ออกเลียนแห้งเลยการไปให้มันพะอิดอ่อนหนึ่งอําไปจับถึงว่าเลียนกําเลียวมือเหมือนมันไหนก็ไปให้มันพะอิดหนึ่งก็ติดจังเหตุเธอกำเนื้อเขาค่ะมันโหดโตยกมันเตะอยู่ไงลมใจมือใหม่ๆวันสองวันก็เตะเจ็บเตะก้นเตะขึ้นอยู่ก้อยแกว่าป้อหึงๆมามันก็เตะยามกว่าแปดค่ะไปขึ้นโคไลตีเฮือนเอาค่ะกูวันขึ้นลงขึ้นลงให้ไหนค่ะหน่อยอย่าไปเพ่งๆขึ้นลงให้ไหนค่ะไปขึ้นไปลงให้เจ้าหนังไหนหนึ่งวันมันนั่นก็หึงอีกหนึ่งเฮยกมันก็เตะจางเฮ็ดหนึ่งวงมากก็เตะหัวน้ำนักตัวค่ะก็เตรียมเมามาอยู่ง่ายลงใจกันเข้ามาเที่ยงรู้ก่อนเลยค่ะก้อยกาตั้งมดตั้งเสียงนั่นเขาก็เตรียมเลยเงื่องไว้ลองตั้งกินอันมีไขมันอันโคอันมีน้ำมันน้ำน้ำโยกอันเกลือวานน้ำน้ำจิ้มเจ้าในอัมปอดถูกเลยกินค่ะลองการไปนั่นก็ตีเอสุดมั่นมือใหม่ๆก็มอก3กิโลเมตรย่อก็ต่อถึง5กิโลย่อก็จ่องไปเพิ่มเติมมาแทงอิดอีมันก็ตีจังเฮ็ดได้ภัยล้มถอยเจอพี่น้องเขานั่นเด้ง่ายลมเจอเด้เพ่งในขาออกก็มือนั่นแหละลองการไปอันว่านั่นก็ลอกไล่ไปเล่นออกแห้งอํานั้นก็เพราะเขาอยู่ที่เหตุการณ์นั่งอยู่เนนั่งอยู่ต่างนั่งให้ไหนคะเนาะย่อก็นั่งอยู่คอมพิวเตอร์นั่งภายหน้าคอมพิวเตอร์ตั้งหึงนั่นก็เด้อําจังกว่าตั้งไรอันว่านั่นก็ลูกเฮก็ไปกว่าไปมาหลายๆตีหลายๆกับมิด1 10มะเด็ด15มะเด็ดเจ้าในก็เตจังเป็นพ่อหลีดอนจากเฮาค่ะเยอะก็ลองเครื่องอังกาในตัวเฮาค่ะมันก็เตอยู่ง่ายลมเจอแต่ที่เฮ็ดสร้างเครื่องปองเฮ็ดสร้างนั่นว่าจังหนังไหนค่ะอ๋อตับไตโหเจอมากปอดเฮาค่ะจําเจ้าในก็มันก็เตหลีบ้าเฮ็ดจังหนังไหนค่ะเยอะก็กินน้ําปันน้ําน้ําค่ะลองน้ําในลําลองมื้อตื่นมาเตเลยกินปันน้ําที่เอสุดมา1ก๊อกค่ะนะแล้วก็ใน1วันในเตเลยกิน 2-3 ลิตรในนั้นค่ะก็ฝากตอนจนถึงพ่อแม่พี่น้องเขาจ้อมลองไหนเฮ้อรู้ล้อมด้วยถึงป้ายอยู่ลีเฮาค่ะอย่าไปวนว่าก้นยอมเนี่ยมันเป็นทั้งเป็นร่างกายอีสังก็ผมใจค่ะนะก้นปี้ๆมันเป็นในก็ผมใจยันนั่นแหละ
ก้นเฮาคามีตั้งเป็นเรื่องกากูก็อยู่ที่ว่าเฮาคาที่ไรรู้ล้อมได้ถึงป้ายอยู่หรือเฮาคาเชิงหือในนั่นค่ะอ๋อย้อนนั่นแหละลองตั้งไปเซเลบางปอกบางไรมาที่ไรหบหันเกี่ยวกับลองป้ายอยู่หรือเฮาคาอันเฮาคาใกล้เปลี่ยนโหเจ็บโหคืนโหไข่ก้นก้นคืนคืนโหมักโหมโหนักโหเมาจึงจะได้กอดจังรถยอมลงมาน้ำนักตัวเฮาคาตัวขี้งหาก็เดี๋ยวพังหางก็เดี๋ยวหางหลีขึ้นมาก้นก้นคืนคืนก็เดี๋ยวจังเปลี่ยนอันว่านั่นเซเลย้อนตั้งไปเยาวนั่นก็เดี๋ยวจังเฮ็ดให้เฮาคาอยู่หรือกินหวานอยู่ง่ายลงใจมากก็จังเป็นในลูกก่อนเยอะก็ช่างไปกว่าไปมากกับคลิปมาอีกอ่อนหนึ่งเนี่ยอยู่จังที่หบทบเนี้ยตั้งไปก็หักก็จังเป็นไหลซึ่งนี่ถอนด้วยตั้งไปก็หักค่ะ

ถึง368ปีได้2018นี้เดือน10รับปีคริสต์2023เดือนเซปเทมเบอร์ได้มา25วันตำบลอุมุนทำหอมสะวิ่งตั้งยันจอเลยมาฮอตราพ้องมือในว่าวันเดือน10รับในว่าจังไหนพ้องมือสุขเฮาฮาไปฮอตราเฮาไปทำตรานั้นเฮาอ่อนกันส่งในเมตตาถึงเวเนียสัตว์ดังสิ่งดังหลายโคมันกำหนึ่งก่อนว่าจังไหนแหละโคมกันส่งเมตตาซ้อมกันกว่าสิ

ไปสีสงไหนมิตตาถึงวิเนียสดวัดดังสิงทั้งหลายย่อซึมมาจุงถมเก็บสมตราทั้งหมดดังสิงสังขาเจ้าเขาห่มเลยกวนใจคิงศีลเขาซึมมาถมตรานั้นปิสมวะเขานั่งไข่กดเสร็จถมตราในได้ก็นั่งไข่กดได้ถมตรากว่าได้ยุปวากวนมาในก็พื้นใส่ไหวลมเสร็จถมตรากว่าได้ยุซึเป็นเจ้าเขาห่มเลยยกขี่ยิงอีกเลยนั่งยิงเขาซึมมาถมตรานั้นได้ก็สำนักพิงทุ่งเฮามีไว้นั้นในทิ้งเสียงพิงทุ่งเฮาเอ๋นั่งมีลองดังกระวะนั่งคุกเข่าสิแหละถอมตรากว่าเพราะว่าก้นมาในก็พื้นใส่ไหวลมสิแหละถอมตรากว่าได้อยู่เมื่อในอันเจ้าเลยขึ้นเขียวมาดีดังยานี้มาเมตตาตราบันตะกาคำดินจ้องห้องดินวัดอุโมงค์ธรรมโฮมสาวิ่งดังยานในในเมื่อในสำนักว่าเป็นวันเดือนชิดลาบในเขาตะกาวเขาสัมโพธิ์จับตะลากว่าวันตามือนานั่นในเจ้าลึกไว้หูคอตะลาเตะใส่ไว้วะอันเผาสีเบิ้นในวันเนาะหูคอตะลาเขาเจ้าใส่ไว้วะว่าคือก็อันเผาสีเบิ้นในโลกะโครงการหลวงเขาในในย่ำเดี๋ยวเขาหลุดเลยอ่อนกันหูจับไว้อีสังเป็นอันเพิ่งสิเปิ้นโน่เนี่ยกึ่งลีหัวกึ่งลีหัวกึ่งลีหัวยาวอันเด็กเพิ่งสิเปิ้นเนี่ยก็ไม่ความเขาในเขาว่าเพิ่งในก็ว่ามังเสือสัมบะไว้ในก็ว่าจังว่าว่าผู้เป็นตั้งทุ่งเมานั่นเขาสัมบะจะหือขันเล่ทำมาจะไหนวะนะเมื่อเจ้าก็เรียกนั่นเมียวเป็นไตเมาเนี่ยมันหวานที่เจ้าไอ้ใจขันเล่มันหวานจะไหนเจ้าเอามาเสียมิวมิวให้เอามาเพิ่มเพิ่มในก่อนเนาะเขาลูกอ่อนตั้งเมืองตั้งยาในห้องหูป่องลูกขันขันเพิ่มเพิ่มเขามาขันแร่ในเจ้าก็ขันมาไงเนาะแอคกระเลนแอคในเนาะเมียสมัยยังไม่สมออกเชียงไก่มาแล้วในของเมียว่าขันแร่ในน่ะในเจ้าก็ว่าขันขันเพิ่มเพิ่มในเนี่ยอ๋อเป็นเจ้านั่นถึงได้บอกกันในเนาะขันขันเพิ่มเพิ่มไวไวเน็ดเน็ดลันกันเจ้าไหนนะมันบอกว่าอย่าไปถึงเนี่ยเนาะหอยเนี่ยสองมันเล็ดเล็ดสองมันเพิ่มเพิ่มมันเพิ่มก็ว่าหอยในถึงเนี่ยแหละพวกกูเราเนี่ยแห้งถึงถึงนึกนึ่งนะเพียวว่าจังไหนเขาอ่านกันมาดีมันอารุยตั้งเล็ดมาเนี่ยซ้ำโบตันหอยเนี่ยสองว่าว่าหอยเนี่ยเขาว่ามันถึงว่าในสิ่งใดก็อันเพิ่มสีหอยก็ซ้ำมีงก็เต่าทำเพิ่งเหี่ยวหอยอีนึงวะอันเพิ่งเสียเต่าก็ชั่มมีเต่าก็ยังก่อยเทิงก่อนเลยว่าเอาโกนเอาว่าจังเทิงเทิงโกนเอาเนี่ยเขาทำเพิ่งเหี่ยวเต่าเต่าในการกายยุ่มหยาบยุ่มหยาบยุ่มหยาบเนี่ยก็น่ะอันโกนเอาเนี่ยเพราะไปในอย่างห่างอย่างหิ่งในกำเขาปนเต่าเอาอันทำเพิ่งเหี่ยวโกนเอาเนี่ยรู้จังมีมีเมื่อนั่งโกนเอาเขาไปตั้งกันหนึ่งก้อนเนี่ยเขาไปหนึ่งนาฬิในกัตติก็สามลักสี่ลักกว่าขนาดก็ยาวสองใจใจก็ไม่พูดทำขี่ม้าเอาในช่ำจงที่เพิ่งเสียก้นก็ไม่อันเพิ่งเสียม้าในช่ำเป็นม้าเล็กกว่านี่เป็นม้าอังก็ม้าเล็กตั้งกินก็กินน้ำมันเนี่ยม้าเล็กหน่อยนะอันเป็นวิวกับวิวขึ้นอันนี้คอนเต็ดเต็ดอันลูกมังขี่ม้านั่นนี่เป็นม้าเล็กแล้วแน่สองมันเพิ่มเพิ่มพวกเราเป็นมาเรียกในนี้เขาเต็มหูเพราะว่าแสงเกลในสองหูหูว่าจะไหนเลยสมอนกันหูแจ้งกับรถในนอขึ้นกลับไปก่อนตะกาเขาตั้งยานในรถในนอมีปอกหนึ่งหลานเจ้าเขาไอแข็งนะมันทำให้มันตื้อๆให้ๆอีกก็ไม่ยาเขามันแสงในมาเป็นยาเขาเดียวนะเขาลูกตั้งสีฟังในไปมาลูกตั้งเมืองเขมาอยู่ดั้งเมืองเขาในเสียงเขาก็จะเป็นเสียงไต้ขอนไต้เหนือไว้มีวันหนึ่งมันจะมาว่าเจ้าหลานใจเจ้าเขาไอ้แข็งงาเฮียงยาเฮียงยาเขาเนี่ยหม้อเสียงเก่งปีนาเนี่ยเนาะเจ้าสมปองเฮียงมันก็เอาหม้อเนื้อเสียงเก่งปีนไปท่าเขาในการเนาะเฮียงเจ้าหม้อเสียงเก่งปีนเอาขามันหักอะเนี่ยวะเฮียงล่ะเพราะว่ามันก็เฮ็ดเอาหมดในเสียงเขใช่มั้ยปีนใช่มั้ยขามันฮับนี่เนาะมันจะเจ้าหมดเสียงเขมันขี่ปีนาเนี่ยเอาเจ้าจังไปป้องนะเจ้าว่ามันขี่หมดต่อเสียงเขกับปีนทําเอาขามันฮับแปดมันว่าจังไหนกะ
เออว่าขี่มอเตอร์ไซค์เกในซ้ำสองเพิ่มเพิ่มถ้าก้นขี่มอเตอร์ไซค์เกในย่ำเหลียวเมืองเฮาเนี่ยก็จงมันนำมาหนำมาน้ำเมื่อมีวันหนึ่งเจ้ามาปั่นว่าที่ตั้งย่าเนี่ยเจ้าขึ้นมือกะกาวปีนเอาเศร้ามันดีลาเชียวไว้วันสิบสองโมงครึ่งเนี่ยเจ้าเขาขึ้นออกลาเชียวกะจะรุดตังจะตังข้อไอ้ไอ้ก็ได้อ่านด้วยรู้ว่าเสียงเกออันลูกหมูจีก้นใจอ่อนก้นยิ่งอ่อนเขาจะนั่นขี่ลงมากล้าขายในแต่มีหมอกหลายลำเนี่ยเจ้าอ่านลงกว่าตั้งขี่กล้าให้ตั้งอ่านตั้งเขาลัดกันให้อ่านกว่าได้ดิ้งเสียงเกเขาก็ลงมาเขาสำคืนกันให้อ่านด้วยแต่มีหลายลำบางทีเนี่ยตั้นอ่านของเขากึดไว้ดีนั่นเสียงน้ำเลี้ยงน่าเสียงตั้งกินน่ากึดดีเสียงมันเป็นมีเสียงเกลือนั่นน่ะกึดเป็นสี่ห้าหกลำนั่นก็สิบลำเช้าลำเขากึดไว้บางเจ้อเขาทำกว่าตั้งเถื่อนเจ้านั่นตั้นอ่านอันเจ้าตั้นในอ่านเนี่ยอันมีลัดมาอยู่จำเนื้อตั้งในตีเอาสิบสองม่องครึ่งต่อถึงตามคำสี่ม่องครึ่งนั่นเจ้าอ่านด้วยจำตั้งในมีช่องปากไปช่องลำวะเนาะในกลางค่ำกลางคืนนั่นไปป้าในกลางค่ำกลางคืนก็ลงตั้งคืนตั้งคืนอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์เก๋ในก็เขาก็รู้เลยพังเซฟตี้ก็เปิ้นว่าจังหือพอเขาขี่ก้าวเป็นลิฟหอเนื้อวะนี่พอขี่ก้าในไปยังก็ลิฟหอเนื้อวะนี่พอขี่มอเตอร์ไซค์เก๋อันว่านั่นนะพอขี่มอเตอร์ไซค์เก๋ในฉันไปหางในเนื้อหอเล็กวะนี่คนเมืองเขาก็ย่างเดียวอ่อนกันขี่ไซค์เก๋ในโดยไรพังเซฟตี้เพราะเป็นเมืองเปิ้นได้พวกขี่เสียงแก่ในตีเลยตื้อซอกตีนตีเลยตื้อมงมือตีเลยตื้อหมักโหให้ไหนก้นเบื้องเขาได้ก็มันบอสพังสตีนั่นนะพวกขี่ก็สำคัญขี่เพิ่มสำคัญหลิมแห้งๆเนี่ยมันเป็นเนื้อห่อเล็กกว่าอ่อนกันพังก้นเขาในอุเมลเกิดมาลิ้งงามๆเพราะมันกะฮักกะแกงเวทกะแท่งเวทเราในสองเด็กเข้มแล้วบ่สองเด็กขึ้นเหมือนออร่อยกินมั้งเนาะก็เพราะในเสียงแก่ในเพิ่มในว่าในก็ไม่อันเพิ่งเสียเสียงเก๋ในก็ขี่ก้าในก็ทำเพิ่งเสียงเก๋ก้าเวียนนะก้าเป็นครูสาก้าปัจเจลุปราตูลงจนานพอในในทำสองเพิ่งเพิ่งเสียงเก๋ก็ไม่อันเพิ่งเหตุก้าจำเป็นสังในเมื่อนั่งยัตถาเอาว่าจังไหนเลยยัตถาเมืองเจ็บปันเนี่ยเขาบอกว่ายัตถาหมักกองวะเนี่ยตั้งเพิ่งในเพิ่งถัดหมักกองวะลูกสองเพิ่งนั่นอันสัมภะยะถามักกองนั้นเนี่ยสัมเดเป็นหื้อมินว่าก็แม่หื้อมินเจ็ดเขาซะเนี่ยสองเพิ่นนั่นหื้อมินเจ็ดนั้นมันกว่าเนี่ยก่อนหนึ่งเก็บหนึ่งกำไว้มันเพิ่นน่ะเนาะว่าในเมืองคงกลางเนี่ยอีสังเพิ่นเสเปอร์เนี่ยเข้ามาวนด้วยอันเป็นจัดต่อพระเป็นจองยังเป็นนกห้างสากคำว่าจัดหนึ่งเนี่ยเป็นสังก็เป็นนกห้างสากคำเนี่ยเขามีสามตัวพี่น้องเนี่ยสัมมินเพิ่นมินภายเนี่ยเขาสามตัวพี่น้องเนี่ยกับมีนเคกันตั้งตูดอันมีเนินดินซะในก็เขาเป้กับมีนเคตั้งอันมีนั่งนำในก็เป้นกข้างสาในมันบินภายแน่นเนี่ยความได้อ่อนกันว่าเป็นนกข้างสามันก็ลูกมาที่หันซ่านั่นลูกดีความป่านี่นั่นในมาจังว่าเป็นนกข้างสาเนี่ยเฮาเลยหันเปิ้นเฮ็ดซ้อมห่างกองมั่วนั้นก็หมักลูกคันอย่าสู่ซะนะเนี่ยชบมันแผบๆเหมือนหนังเป็ดเฮหอนคอมันก็มีเป็นห่านเฮหางมันก็งอกๆอ่อนเฮในเฮาได้หันจังนั้นรู้จองยามหันหางมันตูเตียงจองยามหันยามหันตูเตมันเตในนกหางสาในมันก็เป็นหังมันก็เป็นเป็ดเถินเว้ยว่าเป็นหังก็เป็นเป็ดเถินก็เป็ดเฮือนในมันบ่มีในไกเป็ดเถินในซ้ํามีในไกนกหางสาว่านั้นซ้ําเป็นเป็ดเถินมีนึงเฮซ้ํามีในไกเสเป็ดเถินก่อนว่าในเป็นนกหางสากันเนาะในเฮาหลบป้องใส่ว่ามันเป็นนกคำปราเป็นเจ้าเลยเป็นนกหางสาจัดหนึ่งเยาในนกหางสาสวรรค์น่ะในนกหางสานั้นมีนเพิ่นน่ะขาจุมินเขี้ยเปิ้นก็เป้เปิ้นมัวดาเฮาได้เลยเขี้ยหังเนาะอันที่เพิ่นเมื่อนั่งเฮาพี่น้องในนะก็แม่ขาจังกะหันขุนวันว่านี่กะหันเพิ่นก็กะหันกลางวันนี่ห้ามินเขี้ยกันตั้งกลางวันเฮ้อไอ้น้องเนี่ยกะจูน้องมันน้องกลางมันนี่กะจูน้องลื่นเขาเฮามินเขี้ยกันตั้งกลางวันนี่พอดีพักสิพักเนี่ยพวกกลางวันตีออกเนี่ยก็ตั้งนกหางสาสองตัวพี่น้องให้มีนเขี้ยกลางวันนั่นวะเนี่ยกลางวันเนี่ยก็เลยว่าพักฮะกลางเนี่ยเจ้าเขาขี่ก้าออกกับตั้งตัวเขาเลยลงกับมันเดลี่ที่ไหนเนี่ยเขากว่าในกลางวันลำจอมโกนเขาสองมันปนก้าปนเนี่ยเขากว่ายังไปเที่ยวมันเดลี่กลางวันสมุทรไทยตัวผมจ้าตอนได้ก็เจ้าธรรมสามีเนี่ย
มันลูกดีกุลัมปูเฮตีมึงสิริติงกายให้มันกว่าดั้งตกแต่กว่าดีมึงอิงกะลาแน่เนี่ยมันขี้เฮือมีในกว่าดั้งตกติ๊ดๆกันเนี่ยออกตีมึงกุลัมปูเนี่ยออกเมื่อ10โมงจังได๋มันกินเนาะซ้อมวันขี้เฮือมีนูจังมันเพิ่มเพิ่มกว่าโมง6นาทีในสมัครกึดลือเดียงเมืองนึงมันก็แถมน้ํามันเฮือบินเนี่ยกับเผียวเมืองนั้นก็ยังได้เป็นอยู่10หน่ายคายว่าได้เนาะเออมันขึ้นกินข้าววันกันแทงกล้ามแม่ก็ไม่เนาะสิบข้าวตั้งกว่าแทงกว่าแทงไงกับเชียวเองกลางทำกว่าตั้งตกติ๊กๆน่ะกลางวันก็ทำตกกว่าตั้งตกต้องจำใจเออพวกมันกับเชียวเองกลางเนาะเนี่ยก็มันขี่กัดแท็กซี่ก็มือเผียวดีวัดดีจ้องเขาเนี่ยก็ซ้ำขึ้นเมื่อคืดมุนเจ้าเมืองเองกลางเด็กกินซ้อมวันหน่อยเนาะมันก็ขึ้นกินแทงตาไงเนาะเป็นยันซ้ำตาไปแล้วมันเลยเนาะเออในมันกว่าตั้งตกติ๊กๆน่ะสันตะวาเขาว่ากลางวันเนี่ยมันก็ตกกว่าดังตกในบนลำลำกว่าก็มันคืดกะเออในเป็นนกอังสาสองโดพี่น้องในก็ขาก็มีนในลำซ้อมดืบซ้อมกลางวันในในมินมินมินมินก็เป็นนกอังสาอ่อนก็ลื่นสุดในในมินกว่าไรหมอกซ้ำนาดีข้างในกว่าเอามันฮือไปเทปิกมันโอนนะมันฮือฮือฮือมันฮือฮือมอยมอยมันจังมินในก็ลูกเนื้อกลางเฮาเหยียดตกมากว่าเนี่ยอันเป็นปีไอลงเขาหนอกคำปราเป็นสาวในซ้ำอยู่ด้วยเนื้อลอยอยู่กันถุยซ้ำตุ้ยก็อ๋อน้องก็ในตั้นบินในกำอ่อนกุ้ยหยัดตัวก็ลงในเนี่ยอันเป็นนกทั้งสาบปีไอลงในซ้ำขึ้นบินกันยับเอาน้องมันน่ะเนี่ยเกียดเอาน้องอย่าไปให้ตกดีในซ้ำขึ้นจันเอาน้องต่างเนื้อกล้องหลังมันในบินมากขึ้นมาจับใส่ดินเนื้อลอยอยู่กันถุยในป้าอ้อยมาเนี่ยน้องกลางมันซ้ำมินกว่าอะไรหมอกครึ่งวันหนึ่งเอาในก็ทำปีกมันก็ก้นไปเถื่อนเนี่ยเนี่ยน้องกลางเนี่ยก็ซ้ำหยาดตกไปด้วยปีไอ้เงาจากนั้นก็ล้ำเอาน้องมันอันดึงหยาดตกมาปีไอ้ก็จ้อมเอามาเหตุต่างในกล้องหลังใหม่ขึ้นเอามาไว้ที่ขึ้นตีอยู่เอาเขานั่นปีไอ้จังว่าอ๋อกลางวันเนี่ยมันได้เปรี้ยวดันเหรอเนี่ยน้องก็สองก็มิ้นในดำปีไรวะก็เป็นไงเกาตีเขี้ยด้วยกลางวันล้วนเนี่ยหน่อลองพระเป็นเจ้าจังมิ้นเขี้ยกลางวันวะทำไมกลางวันสมมติมีนกว่าสมมติออกกว่าหึงเอามันล้ำซ้อมเฮขึ้นกลางวันวะเนี่ยขึ้นเดชสมมติป่นกับไปตั้งไกลงนั่นนกข้างสาสังว่าโอ้กลางวันมินพักด่านเก่าก็เป็นในนกข้างสาหนอลองคำพระเป็นเจ้าในไหนจ่องมันเจ้าพักห้ามพักฮะพักติวาวายาวเฮนั้นถึงมาตามคำมาหนอลองนกข้างสาในขึ้นมีนเฮปอกมาขึ้นที่เมืองปรณสีก็แม่สมัยยาขอนอคำเลยตั้งนกหางสาในสัมเป็นไตก่อกันวะเนี่ยขอนอคำสั่งอุบนกหางสาวะเมื่อไหนคุณนกหางสากว่าที่แล้วมาตุ้ยก็อับเรียบเฮือเวลาเขาเรื่องไหนคุณนกหางสาสั่งลาเนี่ยลองว่าเออเมื่อเจ้านั้นน้องใจก็สองเกาะมีนขี้กันตั้งคุณวันเออเนี่ยวะเนาะว่าเอาไล่พระบินจอฮอดราเดพระบินจอฮอว่ากลางวันจะไหนเดือนจะไหนมันไข่มันกว่านะก็ไล่ติปันว่าคาสัมวะกลางวันในมันค่ายตีจะไหนอันพระเป็นเจ้าห่อได้ในกลางหาวจะในไหนเดินเราเนี่ยขัดกำผาจะในมันปั่นหัวห้างผาห้างมันมันค่ายมุมบดเนาะก็คือมันค่ายจอมอันตั้งพื้นอ่ะเหมือนจังถ้าเอาหมักหินอ่อนช่างนะเขาตั้มตีเนื้อสาดให้เขาค่ายสาดตั้งพื้นจะนั้นเนี่ยมันก็ค่ายจอมกันมุมบดหนึ่งจอมกันตั้งผงนั่นแหละบางปองบางเลยเหมือนหนังเจ้าช่างเด็กซ่ามันจะติดซุ้งซ้อมมันจะติดขัดใจกันตราไปเย้าเนี่ยมันจะจำติดซุ้งซ้อมเนี่ยโกมไรซุ้งซ้อมโกกลางวันติงไปแล้วเนี่ยคุณเลินคุณวันเขากึดเป็ดเลินกึดเป็ดวันเขาเนี่ยเนื้อธรรมประดาลาดไว้เช่นไหนเพราะว่าเจ้าสั่งว่านั่นเป็นยาหันตากไว้มันจะมากินซ้อมไหมเย้าโตร่างสปิดเย้าเนี่ยคุณเลินคุณวันเขาปล่อยเป็ดเลินปล่อยเป็ดวันเขาเนี่ยกลางวันเนี่ยกึ่งกลางใจเฮิง

อยู่ร่วมกันที่ในข่าวยามสิบโมงไปสี่สิบนาทีตั้งห้องปล่อยเสียง AM 147เท่ากี่เหลือเฮิร์สค่ะตีโซวท่อเก้งใหม่ค่ะปืนปล่อยเสียงกวนวันกลางเนื้อดีห้าโมงกลางเนื้อต่อถึงสิบเอ็ดโมงกลางขึ้นด้วยการเนื้อตอนการภาษาความใต้เดบืนปล่อยเสียงข่าวยามสิบถึงสิบเอ็ดโมงกลางเนื้อยาวกว่าสิบถึงสิบเอ็ดโมงกลางคำว่าจึงหนังไหนค่ะเอาค่ะพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาค่ะมาอยู่จำกันข้าวยามจำงดจำเซงค่ะหนึ่งชั่วโมงสิบถึงสิบเอ็ดโมงอย่าลืมมาปันแห้งใจกันกูวันๆค่ะตั้งห้องปล่อยเสียงเจ้าเคอหลงปองจึงตั้งเบื้องจึงไทยสวทเวงเก้งใหม่ AM 147กิโลเฮิร์ตซ์ในค่ะมีข่าวเงาฝากตอนค่ะแม่เท่าลูอยู่ตั้งวันหัวฝายเก้งไห้นะคะฝากความอยู่ลีกินวานจู้ถึงดูใจตีบผัดยันมาเดี๋ยวมืออาศักดิ์สิบห้าสิบหกปีตาเลียวในเพราะว่าตึกมีอยู่เมืองกวนอยู่ในก็ให้กับสืบมาดีแม่เท่าลูค่ะดี0931926894 0931926894นะคะเมปีเมียจริงอยู่ดังวันเกซีนะคะย้อนเพียงความกันเข้ามาก่อนยินชมขอบใจใหญ่น้ำที่พี่น้องเขาต้องตักกันเข้ามาเลยพี่น้องเจ้าเคยกูก็ที่ย้อนเพียงความกันเข้ามาอําต้นเปิดทะเลยินถ่อมในก็ย้อนเฮอพี่น้องเขาหั่นเจอยะก็มาพุกมามาอยู่เป็นอ้อยก็อ้อยเซกันแทงเซกัมนะคะกวนเอาคาในติเลไปเซียนตั้งเลยอันว่านั่นติเลไปมือเร็วกันตั้ง2เซียนเฮอําไรค่ะติเลไปเลือกเอาเซียนตั้งอันไรอันนึงอันนี้ที่สุดตอนจัดปานเฮาคานั่นกุ้ยเนี่ยจ่องขึ้นมาหบทบจอมพี่น้องเขาแทงข้าวหมูขาวนุ่นผัดยันมือก่อนค่ะม่อนๆค่ะไม่

nàng mơ tiếp đèn kiến đêm

ban yan yan pang chin p

กำนันอันป่อในกว่าป่อไรหาวังเสื้อปีเสื้อน้องมาเปิดเปลี่ยนมีเข็มเปิดทำว่าเต็มก็เสียงกำหนึ่งลือ

อกคนลูกเลือดเหมือนยังคง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดรถบรรทุกที่จังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดรถบรรทุกที่จังหวัดนราธิวาสกำชับดูแลเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียตามสิทธิ์อย่างเต็มที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์เหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถบรรทุก6ล้อซึ่งมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเดินทางกลับจากการแข่งขันเรือยาวประเพณีงานของดีจังหวัดนราธิวาสประจำปี2569ส่งผลให้สมาชิกอส.เสียชีวิต2รายและได้รับบาดเจ็บ16นายพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนติดตามการช่วยเหลือและเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำชับให้เร่งดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ทางด้านสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการเยียวยาตามระเบียบราชการพร้อมประสานการทำงานทุกหน่วยงานเพื่อดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและทหารรวมถึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแลความปลอดภัยเพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนได้อย่างเต็มกำลังกระทรวงคมนาคมเร่งหาทางออกการส่งมอบพื้นที่โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3หลังพบปัญหาใหญ่ด้านเทคนิคเรื่องความหนาแน่นของพื้นที่ทั้งสองส่วนที่ไม่สมดุลกัน
7: ได้พิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการส่งมอบพื้นที่โครงการท่าเรือแหลมฉบังเฟส3หลังพบปัญหาใหญ่ด้านเทคนิคเรื่องความหนาแน่นของพื้นที่ทั้งสองส่วนที่ไม่สมดุลกันว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.บริษัทที่ปรึกษาผู้ออกแบบผู้รับเหมาและผู้ประกอบการเอกชนที่จะเข้ามารับสัมปทานบริหารท่าเรือเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาความหนาแน่นของดินและพื้นที่ที่ไม่เท่ากันซึ่งจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ามาดำเนินการแก้ปัญหาก่อนจึงจะสามารถอนุมัติและส่งมอบพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย ส่วนกรณีที่ภาคเอกชนยื่นข้อเรียกร้องชดเชยค่าเสียหายมูลค่ากว่า10,000 ล้านบาทนั้นทางกระทรวงคมนาคมยืนยันว่ายังไม่ได้เริ่มกระบวนการเจรจาในรายละเอียดแต่เชื่อว่าจะไม่เสียค่าปรับเนื่องจากต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าความผิดพลาดทั้งหมดเกิดขึ้นจากฝ่ายใดและแต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบมากน้อยเพียงใดทั้งนี้ไม่ว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นในมิติใดก็ตามต้องมีผู้รับผิดชอบอย่างแน่นอนและสอนแก้วคำรายงาน
1: กกต.กำหนดแนวทางติดตามการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมวันที่27 กันยายนนี้โดยเปิดให้นายจ้างผู้ประกันตนและประชาชนมีส่วนร่วมภายใต้กฎกติกาเพื่อให้การเลือกตั้งมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
8: คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนหรือกกต.ออกประกาศกำหนดข้อควรระวังสำหรับนายจ้างผู้ประกันตนและประชาชนในการติดตามการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27 กันยายนเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรมโดยมีสาระสำคัญว่านายจ้างผู้ประกันตนและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมติดตามการเลือกตั้งได้จากบริเวณนอกแนวกั้นของที่เลือกตั้งต้องไม่รบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและผู้มาใช้สิทธิ์สามารถบันทึกภาพหรือถ่ายทอดสดบรรยากาศทั่วไปได้แต่ต้องไม่บันทึกภาพบัตรเลือกตั้งหรือหลักฐานแสดงตนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและต้องระมัดระวังไม่ให้เห็นหรือคาดเดาได้ว่าผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใดหลังเวลา16 นาฬิกาสามารถบันทึกภาพขั้นตอนการเปิดหีบการวินิจฉัยบัตรการอ่านคะแนนได้โดยต้องไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมขอให้งดการหาเสียงหรือแสดงสัญลักษณ์ที่เชิญชวนให้ลงคะแนนแก่ผู้สมัครภายในบริเวณที่เลือกตั้งหากพบความผิดปกติสามารถยื่นคำทักท้วงหรือคำคัดค้านต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ตามขั้นตอนที่กำหนดทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่27 กันยายนเวลา8 นาฬิกาถึง16 นาฬิกานิตยาคุณสิมรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

พลงซึ่งถือว่าถ้าคาราบาวทำอัลบั้มจะต้องมีทึกควายถุยอยู่ในอัลบั้มในแต่ละภาคของทึกควายถุยซึ่งมีเรื่องราวที่ยาวนานมากก็เป็น10ภาคขึ้นไปแล้วเดี๋ยวนี้อัลบั้มไม่ได้ทำเป็นอัลบั้มเต็มแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะมีเพลงที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของคาราบาวในแต่ละภาคแต่ละภาคว่าทึกควายถุยในภาคที่เท่าไหร่แล้วอันนี้หนึ่งในภาคของทึกควายถุยที่มีชื่อว่าขี้เมาใจดีที่คุณผู้ฟังขอมาจากแกงคอยเป็นผู้พิการทางสายตาก็มอบให้ในต้นชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันเสาร์กับผมพิจารุ่งสมัย3ทุ่มถึงเที่ยงคืนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในช่วงเวลาของทนดนตรีบทเพลงเพื่อชีวิตที่เดินทางมา31ปีในภาคของการทำงานด้านวิทยุซึ่งผมกำลังจะไล่อำลาจากวงการทางด้านวิทยุกันไปกับการแขวนไมค์ในเกษียณราชการในเดือนนี้นะฮะอีกอาทิตย์หน้าอาทิตย์นั้นก็จะไม่ได้รับฟังกันอ่านข่าวทางภาควิทยุแล้วและการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุแต่ส่วนของเสียงด้านอื่นๆที่ยังเป็นประโยชน์อยู่ก็จะทำหน้าที่กันไปไม่ว่าจะการทำรายการวิทยุในทุกวันเสาร์อาทิตย์กับทนดนตรีหรือทางออนทีวีกับทนดนตรีไลฟ์ที่ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ที่มันสักครู่มันจะจบไปกับนาซีเพื่อคนดันเกวียนกับพี่เขียวคาราบาวในชื่อตอนที่มีชื่อว่าเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายส่วนเสาร์ต่อไปนะครับก็จะเป็นตอนของจุดพักของนักเดินทาง78ปีนางหาคาราวานกับคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายก็อย่าลืมติดตามกัน4ทุ่มถึง5ทุ่มทางทนดนตรีไลฟ์ออนทีวีส่วนของทนดนตรีในวันนี้นะฮะเพลงที่คุณขอมาก็จะมอบให้ในช่วงชั่วโมงสุดท้าย0816346452นะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีบางสายจะได้รับบางสายจะไม่ได้รับนะครับวันนี้ในเฟซที่เขียนว่าอ่านแล้วดีที่ผมได้ไปติดตามแล้วก็แชร์ต่อเขียนถึงเรื่องหนึ่งประทับใจมากเที่ยวเขียนว่าหน้าจอโทรทัศน์ทั่วโลกกำลังจะกลายเป็นความว่างเปล่าเมื่อเครื่องดนตรีของซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเกิดขัดข้องกระทันหันทิ้งช่องโหว่ขนาดมหึมาไว้กลางคอนเสิร์ตที่มีผู้ชมมากที่สุดในประวัติศาสตร์วันที่11มิถุนายน1988ณสนามกีฬาเวมบลีย์กรุงลอนดอนคอนเสิร์ตฉลองวันเกิดครบ70ปีของเนลสันแมนเดลากลายเป็นเวทีที่บีบคั้นหัวใจทีมงานที่สุดสตีวีวันเดอร์ศิลปินชื่อดังพบว่าฮาร์ดดิสก์ที่บันทึกเสียงสังเคราะห์สำคัญหายไปก่อนขึ้นโชว์เพียงไม่กี่นาทีเขาตัดสินใจเดินลงจากเวทีและปฏิเสธที่จะทำการแสดงทิ้งให้ทีมงานต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตท่ามกลางสายตาผู้ชมในสนาม 72,000 คนและผู้ชมทางบ้านอีกกว่า600ล้านคนทั่วโลกท่ามกลางความโกลาหลผู้จัดงานไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหันไปหาเทรซี่แชปแมนศิลปินโฟกหน้าใหม่ที่แทบไม่มีใครรู้จักซึ่งเพิ่งจะจบการแสดงไปในช่วงบ่ายของวันนั้นเธอถูกขอให้กลับขึ้นไปบนเวทีอีกครั้งด้วยตัวคนเดียวโดยไม่มีวงแบ็กอัพไม่มีเสียงสังเคราะห์อลังการมีเพียงกีตาร์โปร่ง1ตัวและไมโครโฟน1ตัวเท่านั้นวินาทีที่แชปแมนเริ่มดีดกีตาร์และร้องเพลง Fast Car ความเงียบสงัดก็เข้าปกคลุมสนามกีฬาเวมบลีย์เสียงร้องที่เปลี่ยนไปด้วยอารมณ์และเนื้อหาที่กินใจสะกดคนทั้งโลกได้อย่างน่าเหลือเชื่อการแสดงที่ดูเรียบง่ายที่สุดกลับกลายเป็นจุดพีคที่สุดของค่ำคืนนั้นอย่างไม่มีใครคาดคิดเพียงชั่วข้ามคืนที่การแสดงจบลงอัลบั้มเปิดตัวของเธอพุ่งทะยานสู่ยอดขายอันดับหนึ่งในชาร์ตทั่วโลกความผิดพลาดทางเทคนิคของศิลปินรุ่นใหญ่ในวันนั้นกลายเป็นโอกาสที่เปิดประตูให้เด็กสาวนิรนามก้าวขึ้นสู่การเป็นซุปเปอร์สตาร์ระดับตำนานของวงการดนตรีมาจนถึงปัจจุบันความผิดพลาดที่เปลี่ยนชีวิตนะครับเมื่อซุปเปอร์สตาร์ท
ถอนตัวกระทันหันต่อหน้าผู้ชม600ล้านคนศิลปินรายชื่อจึงถูกผลักขึ้นเวทีด้วยกีตาร์โปร่งเพียงตัวเดียวจนกลายเป็นตำนาน

ความยุติธรรมมันก็เหมือนกับผีบางคนเชื่อว่ามีจริงบางคนไม่เชื่อ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: หกสิบแล้วไงนั่งลงก่อนสิไกลจะไปแห่งนนทบุรีก็เดินทาง60ตีกว่าที่จะอยู่บ้านก็นั่งทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับขับรถได้ทำอะไรได้ก็รีบๆทำเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วก็เลือกนำมาฝากกันนะครับเมื่อวันก่อนเมื่อวันที่แถลงข่าวที่ร้านกระเทียมพริกไทยดำก็เจอพี่สั้นมโนพุทธานก็ยังมีความรู้ความสามารถหลายมุมคมและความคิดแล้วก็ยังเดินทางแลกเปลี่ยนถามว่าทำยังไงในเรื่องของทำโซเชียลครับก็เรียนรู้ไว้เดี๋ยวจะไปทำตามต่อเนื่องกันไปสำหรับการเดินทางของไกลนะครับเดินทางกันในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกับผมพิโยรุ่งสมัยเพลงที่คุณขอมาทั้ง0816346452นะครับ0816346452จากอุบลราชธานีและทางใน Google Form ที่ขอมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันนี้จะให้สำหรับหยุดก่อน

สิ่งที่ขอมาจากอุบลราชธานีทาง0816346452แล้วก็มาสักครู่นี้จากโคราชตกฟังตั้งแต่สมัยตอนช่วงโควิดโอ้โหก็ต้องมันปี62นะครับช่วงนั้นก็มีแต่คนเดินทางไปไหนไม่ได้ต้องอยู่แล้วก็ที่กันนะการเดินทางการขนส่งการจุดหมดนะครับก็ทำให้ระบบธรรมชาตินั้นเรื่องธรรมชาตินั้นฟื้นตัวกันมาอย่างรวดเร็วเลยอันนั้นก็ดีเหมือนกันนะครับเครื่องบินไปไหนกันก็ไม่ได้เงียบดีเหมือนกันนะตอนช่วงนั้นแต่มันก็มีปัญหาตรงเรื่องเจ้าโรคโควิดนี่ต้องคอยระมัดระวังกันถ้าติดขึ้นมาก็เดือดร้อนนะครับก็เป็นกันผมก็เป็นมา2รอบนะวัคซีนที่ฉีดเข้าไปนี่ก็ยังไม่รู้ว่ามันป้องกันไปแล้วมันจะมีผลข้างเคียงอะไรกันที่เกิดกันขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมานี่นะครับนี่จากเชียงดาวเชียงใหม่ก็ฟังอยู่แต่ไม่ได้ขอเพลงอะไรนะครับเพลงใช่แล้วสิที่ขอจากปทุมธานีของจ่าลอยเดี๋ยวขอไปค้นก่อนนะฮะแล้วก็ที่เมื่อสักครู่โทรมาบอกว่าฟังเพลงที่พี่แอดเขียนถึงเน่ที่ใช้นักกีตาร์ระดับตำนานกันหลายคนที่มาเล่นกีตาร์กันก็เห็นเพลงแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ให้คุณประกอบเขาโหลดมาให้เดี๋ยวต้องไปโหลดมาให้ก่อนนะครับจากอำนาจเจริญที่ขอเพลงขนมนะฮะสักครู่หนึ่งนะครับพูดถึงเรื่องของคาราบาวแล้วมีเรื่องเบื้องหลังที่น่ารักน่ารักอยู่เรื่องหนึ่งครับก็ที่ผมเองก็ส่วนหนึ่งก็ได้จากสิ่งที่คนที่อยู่เบื้องหลังคาราบาวนี่แหละครับก็คือพี่ปุ๊กนะฮะภรรยาพี่แอร์ที่ได้เห็นความสำคัญของถนนดนตรีแล้วก็คนประสานให้พี่ไก่คาราบาวว่าช่วยดูคิวสำหรับคาราบาวที่จะมาให้กับถนนดนตรีเมื่อช่วงที่ผ่านมานะฮะมาถนนดนตรีไลฟ์ถึง2ปีด้วยกันก็ทำให้คุณได้ชมคาราบาวเต็มวงฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะแล้วก็คนก็แน่นกันหนักเต็มไปหมดนะครับปีหน้าก็คิดว่าจะเป็นโฟกแบบเฉพาะกิจกับสมาชิกของทั้งคาราบาวและวงแบดแอสนี่นะครับคาราบาวแฟมิลี่เขียนว่าแม่ปุ๊กคือรักแท้รักเดียวคำพูดจากหัวใจของพี่แอดคาราบาวถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างเขามานานถึง42ปีไม่ใช่เพียงตัวเลขแต่มันคือวันเวลาอีกนับไม่ถ้วนคือวันที่คนหนึ่งต้องออกไปยืนอยู่บนเวทีขณะที่อีกคนเลือกยืนอยู่ข้างหลังอย่างเงียบๆคอยดูแลบ้านดูแลครอบครัวและประคองทุกอย่างให้เดินต่อชีวิตของนักดนตรีที่ต้องเดินทางออกทัวร์ครั้งหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พี่ไอซ์เคยพูดว่าภรรยาไม่เคยบ่นมีเพียงสายโทรศัพท์ที่โทรมาบอกว่าคิดถึงและยังทำหน้าที่ดูแลครอบครัวและลูกๆอย่างดีที่สุดแต่แม่ปุ๊กไม่ได้เป็นเพียงกองหลังของครอบครัวเธอยังแบ่งปันแรงกายและแรงใจเพื่อสังคมมีเรื่องราวการรวมกลุ่มกับชาวมอเตอร์ไซค์และทีมคอมมานเดอร์ซิตี้เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นส่งต่อให้โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆกว่า50แห่งทั่วประเทศรวมถึงช่วยเหลือชาวบ้านและทหารในพื้นที่อีสานใต้สิ่งที่น่าประทับใจคือหลายเรื่องพี่แอดเพิ่งมารู้จากสื่อภายหลังและยิ่งทำให้เขารู้สึกภูมิใจในผู้หญิงคนนี้มากกว่าเดิมวันที่แม่ปุ๊กได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติแอดบอกว่าภูมิใจจนถึงกับน้ำตาไหลพร้อมยืนยันว่าจะอยู่เคียงข้างกันไปตลอดชีวิตเพราะบางครั้งคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จไม่จำเป็นต้องมีชื่ออยู่บนเวทีเขาอาจเป็นคนที่คอยเปิดไฟในบ้านรอวันที่คนรักกลับมาดูแลครอบครัวในวันที่อีกคนต้องเดินทางและเป็นกำลังใจในวันที่โลกข้างนอกเหนื่อยล้า42ปีจึงไม่ใช่แค่เรื่องของรักกันนานแต่คือการรักกันในวันที่ชีวิตไม่ได้มีแต่วันที่สวยงามคนหนึ่งเดินไปข้างหน้าอีกคนคอยอยู่ข้างหลังแต่ทั้งสองคนกำลังเดินไปบนเส้นทางเดียวกัน
กองหลังที่ดีอาจไม่เคยได้ยืนอยู่กลางแสงไฟแต่แสงไฟที่ส่องถึงคนข้างหน้าหลายครั้งเกิดจากใครบางคนที่ยืนอยู่ข้างหลังเสมอลำลาคุณด้วยบทเพลงอดีตมาริโอน่าและเพลงขนมที่คุณขอมาเราจะกลับมาทำหน้าที่กันในช่วงเวลาของทนดนตรีวันพรุ่งนี้3ทุ่มถึงเที่ยงคืนและผมพิโยธรุ่งสมัยและคืนวันนี้ทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจรัตน์กัญจนันท์วสันต์วงศ์สว่างสมเกียรติแท้แม่นีมนต์วิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาคุณสุริสมนัสควบคุมเสียงพรุ่งนี้พบกันเช่นเดิมนะครับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางผมพิโยธรุ่งสมัยลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ

ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 93.25 MHz สถานีได้ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงขณะนี้ต้องขอยุติการส่งกระจายเสียงรายการต่างๆของทางสถานีด้วยเวลาเพียงเท่านี้ท่านจะสามารถติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ